ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3081434629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาท

จ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชิญเรา

หาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนซ์ไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนเคยทำต่อต้านต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมล somnet.p@msu.ac

้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโปรดติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยาวีหาอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโรงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถจนบาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

0: เรื่องจริยธรรมผู้บริหารตอนที่4โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ไปเพื่อประโยชน์แก่สังคมแก่บ้านเมืองอันที่3สัมมาปาสะสัมมาปาสะเนี่ยประสานใจรู้จักประสานใจผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและบริวารทั้งหลายกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ตั้งแต่การพูดการกระทำของเราแก่เขาประสานใจปาสะนั้นแปลว่าบ่วงแปลว่าบ่วงสัมมาปาสะเนี่ยมีบ่วงอันชอบธรรมสำหรับคล้องร้อยรัดจิตใจประสานใจยิ่งเราเป็นประชาธิปไตยไงนะประชาธิปไตยฝรั่งเขามีหัวใจของเขาอีพูริบัสจูนัมจากหลากหลายให้มาสู่กลายเป็นหนึ่งจากหลากหลายกลายมาสู่ความเป็นหนึ่งในถิ่นของเราในการทำงานของเราให้มันเกิดยูนิตี้เกิดเอกภาพขึ้นมาโดยสัมมาปาสะซึ่งเราจะต้องอธิบายกันอันที่4วาชะเปยยะวาชะเปยยังวาชะเปยยะแปลว่าคำพูดดูดดื่มซึมซาบจิตใจพูดจาด้วยถ้อยคำอ่อนหวานประสานใจให้เกิดสามัคคีนุ่มนวลไพเราะมีเหตุผลนำชุมชนสู่สามัคคีธรรมสำคัญมากเหมือนกันนะไอ้คำพูดเนี่ยสำคัญมากอันสุดท้ายนิรักขระไม่ทราบว่าท่านจะเขียนถูกหรือไม่ภาษาบาลีนอนหนูสระอิรอเรือดับเบิลคอแม่นากาศดับเบิลคอแล้วรอจุลารอจุลานะเลิกใช้มานานสระอะออกเสียงเป็นนิรักขระไม่ให้มีลิ่มกรอนหมายก็ว่าให้สถานที่ที่เราทำงานองค์กรองค์การหน่วยงานของเราหรือท้องถิ่นของเราให้สงบร่มเย็นปราศจากขโจรขโมยด้วยคุณธรรมจนไม่ต้องใส่ลิ่มก่อนได้ทำ5ประการนี้ผู้ปกครองผู้บริหารจะต้องมาทำความเข้าใจอันนี้มองในภาพรวมในภาพรวมที่จะต้องมีสิ่งเหล่านี้แล้วในส่วนตัวที่ทำงานยังมีอีกเอาเรามาลองอธิบายดูเริ่มต้นด้วยคำว่าสัสเมทะรู้จักบำรุงแผ่นดินเกี่ยวกับการเกษตรการเพาะปลูกเราจะเห็นตัวอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเห็นไหมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงทำทุกอย่างลงจากเครื่องบินห่อแผนที่พลุงพลังพัฒนาแหล่งน้ำพัฒนาดินแม้แต่หญ้าพร่องหญ้าแพร่พระองค์ก็ชวนชาวบ้านปลูกอย่างโครงการลำน้ำก่ำเมืองสกลของเราใครเคยคิดบ้างแต่พระองค์คิดนั้นแหละสัสเมทะของพระองค์ละที่นี่ขออธิบายตรงนี้อีกนิดหนึ่งอยากจะให้เราทั้งหลายเนี่ยพากันสงสารเห็นอกเห็นใจชาวไร่ชาวนาคนยากไร้คนยากจนบุคคลนี้ด้อยโอกาสทางสังคมบุคคลเหล่านี้การศึกษาก็น้อยง่ายที่จะไหลไปตามกระแสคลื่นของสังคมค่านิยมผิดๆจะมาครอบงำเขาโดยเฉพาะถ้าพวกเราหมุนไปตามค่านิยมผิดๆบุคคลเหล่านั้นก็จะมาตามเราอาตมาเคยเฝ้าสังเกตความจริงอาจจะไม่ใช่หน้าที่ของพระที่จะพูดเรื่องนี้แต่ก็อดที่จะพูดไม่ได้คิดว่ามีประโยชน์ชาวไร่ชาวนาทุกวันในปลูกอะไรปลูกมากๆปลูกปอก็มากปลูกมันก็มากทำนาก็มากถ้าแบบสมัยโบราณแล้วรับรองว่าไม่อดไม่อยากบางทีหน้าเดือน10เดือน11อาตมาไปแสดงธรรมนั่งรถไปมองสองข้างทางข้าวชูรวงทองเลื้องอลามแม่ถ้าทำอยู่ทำกินในประเทศไทยอย่างเดียวเนี่ยปลูกปีเดียวนอนกินอีก3ปีก็ไม่อดไม่อยากชาวนาสามารถทำนาปีเดียวแล้วนอนกินอีก3ปีก็ไม่อดไม่อยากแต่เขาดำเนินชีวิตเขาเนี่ยผิดพลาดมากค่านิยมของสังคมอะไรต่างๆได้ครอบงำทางสติปัญญาเขาด้วยยิ่งทำนามากก็ยิ่งจะมีพวกนายทุนรวยขึ้นไปไม่ใช่ชาวนารวยสัสเมทะรู้จักบำรุง แผ่นดินในการเพาะปลูกให้สติปัญญาแก่การปลูกแก่ผู้ที่ปลูกเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ว่าชาวไร่ชาวนาปลูกปอปลูกมันทำนาอะไรต่างๆเขาผลิตมาเพื่อขายเขาไม่ได้ผลิตเพื่อจะกินคนโบราณพ่อแม่ของเราพูดสอนลูกสอนหลานว่าทำอยู่ทำกินนะลูกนะให้พากันทำอยู่ทำกินหมายความว่าปลูกตรงนี้กินที่นี่แต่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นทำขายซื้อกินไม่ใช่ทำอยู่ทำกินเดี๋ยวนี้ทำขายซื้อกินยิ่งทำมากผลิตออกมามากเท่าไหร่เขาก็ขายมากแล้วก็ไปซื้อกินทีนี้อัตราราคาการซื้อขายนั้นเขาถูกกดเวลาเขาจะลงทุนต้นทุนอะไรต่างๆเขาถูกราคาต้นทุนนี่ถูกโกงขึ้นมาสมัยก่อนต้นทุนการผลิตไม่ต้องเสียอะไรเขาเอาควายไถนาไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องใช้รถปลูกเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเดี๋ยวนี้เมื่อวันก่อนอาตมาได้มีโอกาสไปนั่งจะไปโทรศัพท์ห่างไกลในร้านขายรถไถนาก็ลองถามเล่นๆดูว่าขายได้เท่าไหร่ปีนี้เฉพาะเขตนี่300 กว่าคัน300 กว่าคันแสดงว่าควายต้องตายไปประมาณสัก 3,000 ตัวคือมันจะมาแทนกันคนโบราณยังพูดบอกไว้ในอนาคตเมื่อศีลธรรมเสื่อมลงอะไรเสื่อมลงคนดีชอบเบิ่งบ่าเข้าป่าหาเพื่อนเงินสิเป็นล่าค่าหาบ่กินข้วยตู้ไม่มีควายตู้ให้หากินอีกแล้วมันจะกินยังหรือควายตู้คูโบต้าควายตู้ยันมากแล้วบุคคลเหล่านี้วิธีซื้อเอาไร่นาไปจำนองที่เขาเข็นตอกตอกตอกตอกตอกเขาเอานาไปจำนองเพราะพ่อค้านายทุนนี่มองเป็นขนมไปเล

ราะว่ามีชาวนาไม่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยยิ้มเขาบอกว่าชาวนามีแต่ชาวนาญี่ปุ่นนี่อย่างนี้เลยเขาบอกรัฐบาลต้องเอาใจใส่ประคับประคองเหมือนไข่อยู่ในหินเพราะอะไรเขาบอกชาวนาญี่ปุ่นเวลาเขาทำนาเขาทำน้อยๆไม่ขายหัวใครกินเลยเขาทำกินรัฐบาลต้องไปซื้อข้าวต่างประเทศมากินแพงๆตัวเขาเองเอาแค่นี้นานๆเข้าเขาคงกลัวจะหมดจะสิ้นรัฐบาลต้องมาเอาใจและประกันไม่ซื้อข้าวจากต่างประเทศต้องซื้อภายในประเทศมากินสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องมองลงไปจะเป็นสัตสเมทะรู้จักบำรุงแผ่นดินการเพาะปลูกรู้จักการจัดการเกี่ยวกับการเพาะปลูกให้เขาลดเนื้อที่การเพาะปลูกลงมาแล้วปลูกอย่างอื่นที่จะกินได้ตามไร่นาในภาคอีสานมันแห้งแล้งให้พากันปรับปรุงในการเพาะปลูกอย่างไร่นาป่าผสมอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะต้องมองอย่างน้อยเขาทำแล้วเขามีอยู่มีกินตรงนี้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายก็ได้แต่ปีต่อไปค่อยๆขายขยายในบริเวณของกลุ่มชนเดียวกันเพื่อให้มันมีดุลยภาพในความเจริญทางวัตถุเทคโนโลยีมิฉะนั้นชาวไร่ชาวนาเนี่ยนับวันจะเป็นหนี้ไร่นาเขาจะหมดไปนายทุนต่างชาติเข้ามาต่อไปจะหมดเราจะต้องมาช่วยกันคิดมองไปไกลๆสงสารบ้านเมืองลูกหลานพ่อแม่บรรพบุรุษหาดินหาดอนรักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้ต่อไปชาวบ้านพื้นเมืองเกือบจะไม่มีที่อยู่คนโบราณพูดไว้คำหนึ่งอาตมาคิดแล้วเห็นว่าไม่ผิดท่านว่ายังไงรู้ไหมท่านบอกว่านกเจ้าดั่งง่อยต่อฝั่งหิมสาเห็นปาม่าอยากสิกินแดดินนกกระเต็นๆตนล่องกินก่อนนกเจ้าดั่งเงี้ยหนาลำดายรีตนเดต่อมาก็บอกว่าโอ้ยสงสารเป็ดเดอยากนอนค่อนซ่อนไก่ตีนปมเปอร์ตีนปมเปอร์ปีนขึ้นผลาดลุ่งฟังถูกหรือไม่นกเจ้าคือนกกระยางเฝ้าหนองน้ำเฝ้าแผ่นดินปลามามันก็ไม่ได้กินมันคอยกินปลาตามฝั่งน้ำตื้นๆหรือปลาตายแต่นกกระเต็นเต็นตนล่องกินก่อนนกกระเต็นอยู่ไกลๆมองตัวสดๆมาจับเอาไปกินนกแก้วดั่งแง้นหนาลำได้เดี๋ยวนี้คนไทยเหมือนนกกระยางคนร่ำรวยจากต่างถิ่นต่างที่เข้ามาต้องแง้นคอมองตั้งบ้านตึกรามบ้านช่องอะไรต่างๆไรนาสาทอหมดไปหมดไปเดี๋ยวนี้นกกระเต็นรุ่นใหม่มาเองไม่ใช่นกกระเต็นซิวนกกระเต็นลวกกระเต็นกาบบักโตใหญ่กินได้หอดคอคนบาทเนี่ยนกกระเต็นฝรั่งนกกระเต็นญี่ปุ่นนกกระเต็นต่างๆนี่เข้ามาซื้อที่ซื้อทางอะไรต่างๆต่อไปนี่จะอยู่อย่างไรอันนี้เราก็มาช่วยกันคิดสัตสเมทะรู้จักบำรุงรักษาแผ่นดินในการเพาะปลูกและจัดการกับการเพาะปลูกเราไปเอาแต่นักวิชาการทางอื่นมาพิจารณามาแก้ไขปัญหาเขาไม่เข้าถึงปัญหาอันนี้เขาไปยิ่งยุให้ปลูกให้ฟังให้ไปขายเขาไปขอโควต้ามาชาวไร่ชาวนาแก่หาบไปขายเองไม่ได้คนโบราณพูดไว้คำหนึ่งว่าน้ำท่วมบ่อนใดไฟใหม่เมืองใดให้เอาน้ำเมืองนั้นบอดตาบอดบ่อนใดให้เอายาบ่อนนั้นใส่ตกตาให้พอให้จาตกตาหน้าให้พอหน้าต้านตกหน้าบ้านให้เฒ่าแก่พ่อแม่คุ้นกวนคอยพิจารณาตามเหตุตามข้องปัญหาเกิดที่นี่คนที่นี่จะช่วยกันแก้ปัญหามองให้ซึ้งถึงปัญหาเอาเลยไปฝากท่านนิดหนึ่งเลยไปปุริสเมธะอันที่สองรู้จักส่งเสริมสนับสนุนคนดีรู้จักป้องกันคนชั่วกีดกันคนชั่วกำราบคนชั่วเดี๋ยวนี้คนซื่อถือพระเจ้ากลายเป็นคนโง่เง่าเต่าลานปี่คนชั่วตัวกาลีคนอปรีโกงเก่งๆกลายเป็นคนดังสนับสนุนแห่หน้าล้อมหลังเนี่ยมันไม่ไหวเพราะนั้นเราจะต้องเอาใหม่สัตสเมทะและมาปุริสเมทะรู้จักสนับสนุนคุ้มครองคนดีแล้วคอยกำราบลงโทษคนชั่วป้องกันอธรรมไม่ให้เกิดมีขึ้นได้เท่าไหร่ยิ่งเป็นการดีความสงบก็เริ่มเกิดขึ้นอันที่สามสัมมาปาสะรู้จักประสานใจประสานใจนี่สำคัญนะคุณธรรมของผู้ปกครองที่เจริญท่านว่าประสานใจด้วยหลักสักกโรติมณะมณะกโรติครุกโรติรู้จักเคารพนับถือ

ื่อมใสคนทุกคนที่มาหาเรายิ่งเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองวันหนึ่งเราจะพบเศรษฐีนั่งรถเก๋งคันงามๆมาติดต่อแต่ในชั่วโมงถัดไปหรือนาทีถัดไปอาจจะเห็นคนทุกคนยากเดินตีนเปื่อยเปล่าขึ้นมาหาเราในออฟฟิศในที่ทำงานเราให้สักกโรติมนสิกโรติมนกโรติครุกโรติพระพุทธเจ้าว่าให้เคารพให้เลื่อมใสให้สักการะบุคคลเหล่านั้นคำว่าสักการะเคารพเลื่อมใสนั้นเราอย่าเข้าใจว่าต้องมาเทิดทูนบูชาบนหัวครุเคารพคารวะเป็นภาษาบาลีแปลว่าต้อนรับเขาด้วยความนุ่มดวนให้เขารู้สึกว่าเรากับเขาเนี่ยไม่ใช่คนละชั้นไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าเป็นนายเป็นเทวดาเข้ากันได้ปัญหาใหญ่อยู่อันหนึ่งก็คือว่าการเข้ากันไม่ได้ระหว่างข้าราชการที่เปลี่ยนหน้ากันมาปกครองท้องถิ่นกับชาวบ้านชาวไร่ชาวนาในสายตาของชาวบ้านเขายังเข้าใจว่าเราเป็นนายเราเป็นนายเราเป็นนายซึ่งความจริงนั้นมันยังแอดจัสต์เข้ากันไม่ได้เราได้เจริญเติบโตมาจากในเมืองการศึกษามาจากในเมืองมีวิถีชีวิตมาจากในเมืองเขาจะเริ่มเติบโตในท้องถิ่นพอจะเข้ามาหากันเนี่ยมันเข้าไม่ติดถ้าหากขาดธรรมะเหล่านี้ถ้าแบบผู้แบบภาษาฝรั่งเขาก็พูดอีกอันหนึ่งคำว่าหลักของผู้บริหารหลักของการพัฒนาเขาก็บอกว่า live with them คืออยู่กับเขาลดตัวลงไปอยู่กับเขาหลังจากนั้นก็ serve them คือ service นั่นแหละบริการเขาอยู่กับเขาบริการเขาหลังจากนั้นก็Learn from them เรียนรู้ปัญหาต่างๆจากเขาจิตใจอะไรเขาเป็นอย่างไรอยู่กับเขาสนับสนุนเขาเรียนจากเขาช่วยเหลือเขากลายเป็นพี่เลี้ยงเราเนี่ยเป็นทั้งพี่เลี้ยงเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องเป็นทั้งครูคือแนะนำเขาด้วยช่วยเหลือเขาด้วยเป็นพี่เลี้ยงเขาด้วยเป็นพี่เป็นน้องเขาด้วยเขามาตีนดำๆพูดจาไพเราะอ่อนหวานหลังจากนั้นบอกว่าครุกโรติไอ้ครุกโรติดิบแปลเป็นภาษาไทยก็ไม่แปลบอกว่าแปลว่าเคารพความจริงครุนี่ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษจะได้ถ้อยคำว่า appreciative action แปลว่ารู้จักคุณค่าการกระทำต่อกันและกันให้รู้จักคุณค่าของบุคคลเหล่านั้นเขาจะเป็นใครก็ตามรู้จักคุณค่าเขาคือคนคนหนึ่งเขาทุกข์ยากลำบากเขาเป็นคนยากคนจนเพราะเหตุเพราะปัจจัยบุญเขามีน้อยเขาเกิดมาตระกูลอย่างนี้การศึกษาอย่างนี้สั่งสมประสบการณ์อย่างนี้เขาก็คือคนคนหนึ่งอีกไม่กี่วันเราและเขาก็จะต้องโบกมืออำลาญาติมิตรดวงอาทิตย์ศัตรูคู่เวรเข้าเหลือบแห่งชีวิตจากกันไปถ้าอย่างนี้มันครุโครติก็เรียกว่า appreciative actionรู้จักคุณค่าของคนทั้งหลายนั่นแหละทุกคนมันจะเข้ากันได้อย่างสนิทเหมือนน้ำกับน้ำนมเดี๋ยวนี้มีปัญหามากๆก็คือเข้ากันไม่ค่อยได้ระหว่างผู้ปกครองกับคนที่ถูกปกครองชั้นล่างๆทีนี้นิดหนึ่งก็คืออยู่ในท้องถิ่นนี้ไม่ควรจะห่างพระสงฆ์องค์เจ้าพระสงฆ์เจ้าท่านไม่ได้ย้ายไปไหนไม่ได้ย้ายมาไหนท่านรู้จักปัญหาท่านใกล้ชิดประชาชนผู้นำบางคนมาสู่ท้องถิ่นย้ายมาแล้วไม่เคยรู้จักพระสงฆ์องค์เจ้าเข้าไปถึงชาวบ้านแล้วยังห่างไกลพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยยิ่งไม่รู้จักวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเข้ากันไม่ติดไอ้ตรงนี้แหละมันมีขอบเขตสิ่งที่เรียกว่าปุริสเมทะรู้จักสนับสนุนคนดีกีดกันคนชั่วต่อมาถึงสัมมาปาสะประสานใจประสานใจคู่อยู่ใต้บังคับบัญชาชาวไร่ชาวนาชาวบ้านให้เข้าถึงทีนี้ประสานนี่ยังมีอีกอันหนึ่งพี่เลี้ยงของคำว่าประสานมีว่าวาชะเปยังวาชะเปยังวาชะเปยะเราได้เขียนแล้วออกภาษาบาลีรุลวาชะเปยังเวลาพระท่านสวดปุริสัสเมทังปุริสเมทังสัมมาปาสังวาชะเปยังนิรักขารันจักเพิ่นว่าอย่างวาชะเปยังไอ้ถ้อยคำดูดดื่มน้ำใจถ้อยคำควรดื่มพูดจาถ้อยคำสุภาพเรียบร้อยไพเราะอ่อนหวานนุ่มนวลประสานไมตรีก่อให้เกิดความสามัคคีรักใคร่ดูดดื่มไปใสมีคนหักคนแพงคนขึ้นหอดคนโบราณว่าทั้งหลายฝันอึดเขาปูปาย่ามอึดจากคว่ำปากบอได้สื่อแพ่งไว้เห็นยังไม่ตีมา
ตายน้ำกันหย่อนคว่ำปากเป็นของฝากจากลุ่มฝ่าอาม่าตอนเสน่ห์อาตมานี่ไปอยู่เมืองนอกหลายปีไปอยู่เมืองจุ๊บเป็นเก่งนะขยะขยงหมวดเขาจะ ข้าจับมือไปจุ๊บเขาพอใจสายิสสมภพเกรซไปไหนไม่อดกินขึ้นบ้านไหนกินข้าวบ้านนั้นไหนแขกที่บอกว่าถือมานะทิฏฐิไม่ร่วมกับคนต่างศาสนาแต่อาตมานี่สบายเหมือนกับอยู่บ้านตนเองไปไร่ไปสวนแขกขนของเสร็จเต็มรถจนบอกให้เลิกมันเถอะมันก็บอกขนให้นานๆจะได้มาที่มันถูกใจไอ้ถ้อยคำเนี่ยสำคัญมากอีกเหมือนกันฮัดบอกมันมวนฮัดเอาคือกันดิฮัดเอาคือกันเพราะไม่ว่าจะเป็นบางคนเนี่ยเราเกิดมาในสภาพแวดล้อมอีกอย่างหนึ่งเกิดมาก็ได้ยินแต่ถ้อยคำที่ไม่ดีไม่งามมันก็ติดนิสัยขึ้นมาฝึกยังไงก็ได้อย่างนั้นวาชะเปยอย่างนี้ก็สำคัญนี่รักครั้งเอนี่ล่วงเลยมา6นาทีแล้วเราจะต้องอยู่กันอีกแล้วใช่ไหมเที่ยงแล้วนิรักขรังไม่ให้มีนิแปลว่าไม่รักขรังไม่มีริมไม่มีริมกรอนให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นเขาเห็นหน้าเราเหมือนเทพเจ้ามาโปรดโอ้ยสบายคนนี้มาจะเป็นดีบ้านเมืองสบายสงบร่มเย็นเลยว่านิรักขระถอนริมสลักริมกรอนทั้งหลายไม่ต้องใส่ก็ยังได้เพราะอยู่เย็นเป็นสุขคนมีศีลมีธรรมยังไม่พอธรรมะของเราสำหรับตัวเราอีกยังต้องมีอีกจึงต้องค้างไว้ตรงนี้ก่อนเพราะนั้นการกล่าวธรรมิกถาปาฐกถาธรรมธรรมะสำหรับผู้บริหารผู้ปกครองนี้ในช่วงนี้ก็คงจะต้องจดลงเพียงเท่านี้ความเจริญในหน้าที่ในการงานเจริญด้วยทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพความรักความเข้าใจอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมในสายงานจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญงอกงามไพบูลย์ด้วยจริยธรรมอันสูงส่งในจิตใจโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ

0: ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการแสดงความยินดีสหรัฐอเมริกากับอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ NetGen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อครัวร้องคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

ของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อ

0: ประชาก
1: ระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการแสดงความยินดีสหรัฐอเมริกากับอิหร่านบรรลุข้อตกลงพิติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง
2: กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการว่าประเทศไทยยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหรัฐอิสลามอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมชื่นชมบทบาทที่สร้างสรรค์ของปากีสถานและโอมานในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจารวมถึงความพยายามของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการใช้การทูตเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อตกลงจะได้รับการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติจะนำไปสู่การเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างทุกฝ่ายเพื่อนำมาซึ่งสันติภาพในภูมิภาคและความมั่นคงของเศรษฐกิจโลกรวมถึงเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสอย่างยั่งยืนปริญญาวิทย์เปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรตั้งวอร์รูมวิเคราะห์สถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
0: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกล่าวว่าปรากฏการณ์เอลนีโญสร้างความกังวลในหลายพื้นที่ทั่วไทยโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรและแหล่งน้ำสำคัญภาพรวมปัจจุบันมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างชัดเจนทั้งเกิดฝนตกน้อยกว่าค่าปกติปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและเกิดฝนทิ้งช่วงมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำที่จะไหลลงเขื่อนมีปริมาณน้อยกว่าปกติในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งจะมีผลกระทบต่อพืชผลที่ใช้น้ำมากเพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้จัดตั้งวอร์รูมโดยมีมาตรการเชิงรุกและทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเช่นจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8ศูนย์ทั่วประเทศเฝ้าระวังและเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเตรียมเครื่องบินพร้อมปฏิบัติการ26ลำการจัดการแหล่งน้ำดำเนินการเติมน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมพร้อมสำหรับฤดูฝนหน้าและเร่งปฏิบัติการในพื้นที่นอกเขตชลประทานเพื่อลดความเสียหายต่อพืชผลของเกษตรกรทั้งนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีความพร้อมและจะเร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่เกษตรกรสามารถขอความช่วยเหลือผ่านอาสาสมัครฝนหลวงที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 4,000 อัตราหรือทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงได้ทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
1: วุฒิสภาเตรียมพิจารณารายงานสำคัญ3ฉบับทั้งการบูรณาการพลังงานไฮโดรเจนปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและระบบประกันสุขภาพภาคสมัครใจ
3: การประชุมวุฒิสภาวันนี้เวลา 9:30 นที่ประชุมมีวาระพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่พิจารณาเสร็จแล้วจำนวน3เรื่องได้แก่การบูรณาการการใช้พลังงานไฮโดรเจนในฐานะนวัตกรรมพลังงานสะอาดเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคตงานทางแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการประกอบอาชีพสงวนสำหรับคนไทยโดยศึกษากรณีจังหวัดสมุทรสาครรวมถึงบทบาทของระบบประกันภัยสุขภาพภาคสมัครใจต่อความยั่งยืนของระบบสาธารณสุขไทยนอกจากนี้ยังมีวาระเสนอใหม่ได้แก่ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมการวิสามัญในคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มเติมวาสนาตระเกตรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ

M 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดช

กียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ผลความดีมิใช่มีอยู่ที่ทรัพย์คนคำนับให้ของขวัญกล่าวสรรเสริญผลความดีอยู่ที่ใจฝึกให้เจริญมันดำเนินทางสายกลางไปทางธรรมรายการธรรมะจบลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กระผมภรเดชคเชนรำขอขอบคุณครับ

0: เรื่องตอบแทนพระคุณแม่ตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ท่านจงนำข่าวสารนี้ไปบอกแก่พ่อแก่แม่ของข้าพเจ้าด้วยเถิดสลดใจพระเจ้ากบิลยักษราชเนี่ยน้ำตาไหลร้องไห้โฮสลับสอนในมือทิ้งประคองถอดลูกสอนออกและล่ำละลักว่าข้าพเจ้าจะยอมเป็นทาสข้าพเจ้าจะเลี้ยงดูบิดามารดาของท่านข้าพเจ้าชำนาญในการยิงธนูจะหาสัตว์ตัวอ้วนๆผีๆมาเลี้ยงตอบบุญแทนคุณบิดามารดาของข้าพเจ้าไม่บริโภคเนื้อสัตว์หรอกท่านบริโภคง่ายๆผลไม้เหล่านี้ข้าพเจ้าขอฝากเป็นครั้งสุดท้ายว่าแล้วก็กระอักเลือดเพราะอักเลือดออกมาตกไหนก็ตายพอตายปั๊บจิตใจก็เปลี่ยนพระเจ้ากบิลยักษราชนี่ก็จิตใจเปลี่ยนมองซ้ายแลขวาเรื่องอะไรเราจะต้องไปรับเรียงคนแก่คนเฒ่าดาบทลือสีตาบอดในป่าเราก็ทำกรรมนี้ไม่มีผู้ใดเห็นใครก็ไม่เห็นในนี้มีแต่ป่าใครจะมาเอาโทษโจทย์ขานกระปรองคิดอย่างนี้แล้วก็หัวเราะขึ้นมาผีป่าซาตานตนใดหนอมาสิงจิตใจเราให้เราคิดอยากจะยิงคนคนนี้เมื่อเรายิงไปแล้วเราก็เอาชีวิตนี้คืนมาไม่ได้แต่เราจะรับเลี้ยงไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครเห็นไม่มีใครมาถือโทษขณะที่คิดอย่างนี้หัวเราะขึ้นมาก็ได้ยินเสียงแว่วในอากาศเป็นเสียงคนผู้หญิงพูดในอากาศท่านอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้ใครเห็นกรรมชั่วของท่านในโลกนี้ไม่มีที่รับสำหรับการทำชั่วมีผู้รู้มีผู้เห็นมหาราชท่านอย่าได้คิดอย่างนั้นเลยท่านจะต้องรับกรรมอันนี้ท่านจะปฏิเสธว่าไม่มีผู้ใดเห็นแม้ท่านจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเพียงไรท่านจะเอาความยิ่งใหญ่ของท่านมากระทำชั่วแต่บาปกรรมนั้นก็จะตามท่านพวกเทพทั้งหลายมองดูท่านด้วยสายตาที่เหยียดหยามอย่างยิ่งสลดใจอีกได้ยินแต่เสียงวันนี้เป็นใครพูดเสียงนั้นก็คือเสียงของแม่ในชาติก่อนของสุวรรณสามพวกเราที่อยู่นี่ไม่ใช่มีแม่แต่เพียงชาตินี้นะแม่ชาติก่อนๆก็มีบางทีลูกดีๆเนี่ยแม่ชาติก่อนๆหวังพึ่งปุ่นท่านมาบวชเรียนเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ตอบบุญแทนคุณแม่ในชาตินี้ถ้าเราปฏิบัติธรรมดีๆอุทิศส่วนกุศลไปบางทีท่านจะฝันแปลกๆกลางคืนถ้าท่านนอนด้วยสมาธินอนปั๊บนอนดูลมหายใจเข้าหายใจออกให้จิตสงบหลับไปพร้อมกับความสงบไม่มีอารมณ์ใดๆมาค้างคาใจไม่มีความห่วงหน้ากังวลหลังหลับกับความสงบในปัจจุบันท่านอาจจะฝันแปลกประหลาดฝันด้วยจิตอันสงบขันในอดีตของท่านจะโผล่ขึ้นท่านอาจจะฝันเห็นพ่อเห็นแม่เห็นบ้านเห็นเรือนเห็นพี่เห็นน้องเห็นผัวเห็นเมียซึ่งไม่ใช่ในโลกนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้แต่เป็นพ่อของเราแท้ๆเป็นแม่ของเราแท้ๆนั่นเป็นพ่อแม่ในชาติก่อนๆบ้านเมืองในชาติก่อนๆไม่มีสังกสีมุงบ้านเพราะเมื่อเป็นพันๆปีหรือหลายพันปีมาแล้วยังไม่เคยมีโรงงานสังกสีไม่มีทางรถถนนลาดยางท่านอาจจะเห็นแต่เกวียนท่านอาจจะเห็นแต่ช้างแต่ม้าอาตมาคิดว่าอยู่ตรงนี้อาจจะมีคนฝันแบบนั้นอยู่ดอกอยู่ในบ้านท่านอาจจะฝันแปลกๆไปสถานที่ที่ไม่เคยไปรู้จักคนที่ไม่เคยรู้จักในโลกนี้แต่มู้รู้จักกันมาตั้งนานบางทีท่านอาจจะฝันว่าท่านเป็นผู้ชายแต่ท่านเป็นผู้หญิงท่านมีเมียท่านมีลูกบางทีท่านที่เป็นผู้ชายท่านอาจจะฝันว่า

ยิ่งดูมารดาบิดาในชาตินี้ก็โอ้ยมีความชื่นใจถึงคุณธรรมอันนั้นพอลูกในชาติก่อนๆลูกมันถูกยิงแม่นี่ก็คอยจ้องมองดูอยู่จะช่วยอย่างไรพอพระเจ้ากับพระยักษราชเปลี่ยนใจนางก็รู้ใจก็เลยพูดลอยมาในอากาศอย่างนี้ในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยสามเณรคนหนึ่งชื่อสามสังคิจสามเณรสุมนะสามเณรเทศเก่งมากเลยเป็นสามเณรจนเทวดาสรรเสริญพระพุทธเจ้ายกย่องต่อหน้าเทวดาทั้งหลายสรรเสริญแม่นี่ดีใจไม่มีอะไรเหมือนลูกเราตัวน้อยๆหัวไม่พ้นพงหญ้าบวชเมื่ออายุ7ปีแสดงธรรมบรรลือศีหนาถพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญเทวดาก็ยกย่องแม่มีความสุขมากแต่วันหนึ่งลูกจะศึกยังไม่ได้เป็นโสดาบันจะเก่งกาจแค่ไหนก็ตามมีความรู้แค่ไหนก็ตามจิตมันยังไม่พ้นจากกามาวจรอย่างหยาบช้าก็อยากศึกพอโตเป็นหนุ่มจะศึกมหาแม่เล็บก็ไม่ตัดผมก็ไม่แผลยาวผิดปกติแม่ถามว่าแต่ก่อนนั้นลูกไม่เคยมาคนเดียวลูกจะต้องมากับครูบาอาจารย์วันนี้ทำไมทิ้งข้อวัดปฏิบัติแหกข้อแหกลงมาคนเดียวได้อย่างไรลูกไม่ปฏิบัติดีเป็นสามเณรเป็นสมณะที่ดีแล้วผมก็ไม่ตัดผมก็ไม่แถเล็บก็ไม่ตัดเอาไว้ยาวๆทำไมลูกบอกว่าแม่พรหมจรรย์นี้ขูดเก่านักพรหมจรรย์นี้ไม่ทำให้ลูกมีความสุขลูกจะเสือกหลับจึงไม่โกนผมไม่ตัดเล็บไม่ลาครูบาอาจารย์มาแล้วมาขอลาแม่เสือกแม่ร้องไห้โฮเลยเหมือนลูกตายแต่ก่อนหลงดีอกดีใจวันนี้ลูกจะเสือกในขณะที่แม่ร้องห่มร้องไห้เนี่ยแม่แต่ชาติก่อนนั่นก็เหมือนกันเป็นนางยักษินีเมื่อเทวดาสาธุการเมื่อลูกตนเองแสดงธรรมก็ถามเทวดาว่าสาธุการอะไรเทวดาบอกว่าสามเณรตัวนี้น้อยนะแสดงธรรมพระพุทธเจ้าสรรเสริญเทวดาทั้งหลายก็สาธุการนางยักษินีนี่บอกว่านี่คือลูกของเราเมื่อชาติก่อนมาชาตินี้เป็นผู้บรรลือศีหนาถต่อหน้าพระพุทธเจ้าเป็นที่สรรเสริญของเทวดาและมนุษย์ก็ดีใจแม่ก่อนๆที่เป็นยักษินีก็แอบดีใจแต่วันนี้แม่ยักษินีก็โกรธว่าลูกจะศึกแม่ในชาตินี้ก็เสียใจแม่ยักษินีไม่เสียใจธรรมดาเข้าไปบีบคอเลยในขณะที่ลูกกำลังว่าต่อล้อกันอยู่กับแม่ลูกจะศึกแม่อ้อนบอนไว้ลูกก็บอกศึกและศึกไม่อยู่ละแม่ยักษินีนี่เข้าไปสิงบีบคอชักกระตุกชักดิ้นชักงอตาเหลือกตาข้างปากเบี้ยวตายสลบเนี่ยแม่ในชาตินี้ร้องไห้กลัวลูกจะตายแล้วก็พูดขึ้นมาไหนเขาบอกว่ายักษ์ก็ดีพูดผีก็ดีไม่เบียดเบียนผู้มีศีลมีธรรมเราไม่เชื่ออีกแล้วลูกของเรานี่ยักษ์เข้าผีสิงพอพูดคำนี้ออกมาปั๊บนางยักษ์นี่พอออกมาออกมาบอกท่านไม่เชื่อท่านก็จงเชื่อได้ยินแต่เสียงลูกของท่านแต่ก่อนมีศีลแต่วันนี้ลูกของท่านไม่มีศีลมันจะศึกยักษ์ก็เลยเข้าไปบีบคอลูกของท่านก็คือลูกของเราสามเณรนี่ก็ฟื้นขึ้นมาผีออกแล้วยังออกแล้วมาเห็นแม่ร้องไห้อยู่ก็ถามธรรมดาเขาร้องห่มร้องไห้ถึงคนตายแม่ร้องไห้ถึงใครเหมือนกับใจจะขาดร้องไห้ถึงคนตายแม่บอกว่าคนตายนั้นก็ไม่ได้นำความโศกมากเท่ากับคนเป็นที่ตายไปต่อหน้าทั้งที่เป็นอยู่ลูกเป็นคนดีของแม่เป็นคนดีของโลกบัดนี้ลูกจะศึกความดีของลูกตายไปแล้วลูกได้ตายจากเพศอันสูงสู่เพศอันต่ำมันยิ่งกว่าตายเอาไปเผาแม่จึงร้องไห้ลูกมากราบแม่แต่นี้ไปลูกไม่ศึกอีกแล้วจะขอกลับไปประพฤติพรหมจรรย์ขอให้แม่จงเย็นใจเถิดสบายใจหยุดร้องไห้สาธุการนางยักษินีสาธุการเทวดาสาธุการอันนี้ก็เหมือนกันสวรรณสามีแม่แต่ชาติก่อนคอยดูแลเอกพระเจ้ากบิลยักษราชก็เลยกลับใจตักเอาน้ำใส่กระออมเดินไปหาแม่หาพ่อตาบอดของสวรรณสามเดินไปนี่แม่กับพ่อนี่ได้ยินเสียงเดินก็จำได้คนตาบอดนี่ฟังเสียงเอานะดมกลิ่นเอา

0: สียงเดินตุ้งตุ้งตุ้งไปเนี่ยร้องออกมาถามว่าใครไม่ใช่ลูกของเรานั่นใครเพราะในเขตที่อยู่นั้นไม่เคยมีคนมาได้ยินเสียงเดินนี่เสียงเดินแรงเดินหนักเดินไม่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ลูกของเราไม่ใช่เสียงของสามมรรคของเราสองผัวเมียนี่พูดกันนะตาบอดนี่ว่าสามมรรคของเราเดินไม่มีเสียงนิ่มนวลกลัวแต่พ่อแม่จะกระทบกระเทือนแต่นี้ไม่ใช่ลูกเราแน่ๆกูเป็นพ่อก็ถามเลยว่านั่นใครเดินมานั่นใครไม่ใช่ลูกเราแน่ๆพระเจ้ากับบิณฑลักษ์ยักษราชนี่ไปถึงแล้วนั่งลงกราบฤาษีอย่างดีเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังทั้งสองคนก็ร้องไห้บอกว่าท่านจงจูงเราไปเถอะไปหาลูกของเราพระเจ้ากับบิณฑลักษ์ยักษราชนี่ก็จูงไปครั้งแรกบอกว่าจะเลี้ยงดูทุกอย่างบอกยังไงก็จงจูงเราไปหาลูกเราอยากจะเห็นลูกไว้เอามือคำตาบอดเอามือคำลูกก็ทั้งอุ่นๆอธิษฐานใจนี่คือทางออกของบัณฑิตในพุทธศาสนาไม่อ้อนวอนเทวดานะตกทุกข์ได้ยากลำบากแค่ไหนนี่ใช้สัจจะกิริยาไม่หวังพึ่งเลี้ยงหลวงพ่อโน้นหลวงพ่อนี้อีกแล้วนะเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์เทวานุภาพใดๆไม่หวังพึ่งแต่จะพึ่งความดีพึ่งการกระทำของตนเองฤาษีนี่ไปถึงก็เอามือไปขำลูกโอ้สามะลูกแม่สามะลูกพ่อเนื้อตัวก็ยังอุ่นนอนทำไมเนาะนอนไม่รู้จักตื่นเลยลูกจะนอนทั้งไหนลุกขึ้นมาเถอะลูกเอ้ยคำดูบาดแผลแล้วก็อธิษฐานใจลูกของแม่เลี้ยงดูแม่มาตลอดถ้อยคำที่กระโชกห้องห้าไม่เคยพูดจามีแต่ถ้อยคำที่ดีงามแม้แต่จะเดินจะเหินก็ย่องให้ความเคารพต่อพ่อต่อแม่เธอไม่เคยทำบาปทำชั่วบุญอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาตั้งแต่เกิดจนบัดนี้ด้วยสัจจะกิริยานี้ขอให้พิษร้ายแห่งลูกศรบาดแผลนี้จงหายขอให้สามารถจงคืนมาแม่อธิษฐานสัจจะกิริยาพ่ออธิษฐานสัจจะกิริยานางพระสุนทรีเทพธิดาก็อธิษฐานอยู่บนอากาศพูดแว่วออกมาสามะลูกของแม่แต่ชาติก่อนก็เป็นลูกที่ดีของแม่มาชาตินี้ก็เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เลี้ยงดูมาตลอดด้วยสัจจะกิริยาความจริงอันนี้ด้วยคุณงามความดีของลูกด้วยคุณงามความดีของแม่ที่ทำมาขอให้ลูกได้ฟื้นคืนมาให้พิษบาดแผลนี่หายไปสามารถลืมตาขึ้นได้นะฟื้นแผลหายลืมมองไปรอบๆกราบลงไปในตักของแม่ของพ่อบอกว่าวันนี้ลูกตื่นขึ้นมาแล้วจากอาการหลับพ่อแม่ดีใจมหคตารมอัปปมารมนาธรรมาอัปปมนารมนาธรรมาอารมณ์ที่ไม่มีประมาณซาบซ่านจนประสาทกับตาบอดเห็นหุ่งบาดเนี่ยขึ้นมาเองดีใจหลายจนเห็นหุ่งพ่อกับแม่ก็ดีใจขึ้นมาอันนี้พระพุทธเจ้าท่านเล่าว่าอนุภาพคุณงามความดีอนุภาพสัจจะกิริยาอนุภาพแห่งการอธิษฐานด้วยพลังแห่งความดีเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าบารมีสิบมีจำนวนบารมีสิบเนี่ยไม่มีคำว่ากตัญญูกตเวทีกตัญญูกตเวทีนี้ไม่ใช่ตัวบารมีที่จะทำให้บรรลุโพธิญาณบรรลุธรรมแต่กตัญญูกตเวทีเป็นพ่อเป็นแม่ของบารมีที่จะให้บารมีอื่นค่อยๆเกิดมาและกตัญญูกตเวทีจะเป็นฐานเป็นที่ตั้งวางลงแห่งทานแห่งศีลแห่งเนกขัมมะแห่งปัญญาแห่งขันติแห่งสัจจะแห่งอธิษฐานแห่งเมตตาแห่งอุเบกขาบารมีสิบจะเริ่มตั้งลงในชีวิตจิตใจของผู้ใดบุคคลนั้นจะต้องเริ่มรู้จักกตัญญูกตเวทีเสียก่อนเพราะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายจึงกระทำมาเก็บเล็กผสมน้อยดังพระพุทธเจ้าเราแม้จะเป็นสัตว์ทุกชนิดจนมาถึงเป็นคนจนมาถึงสมัยเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วตอบคุณแทนคุณแสดงธรรมตอบแทนพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระอรหันต์นะหลังจากนั้นไปจำพรรษาบนสวรรค์โปรดพุทธมารดาถ้าหากเราไม่เชื่อคิดว่ามันเป็นเรื่องเพ้อพกอะไรขึ้นไปจำพรรษาบน สวรรค์เดี๋ยวนี้คนเราเรียนมามากเชื่อยากเข้าใจว่าเชื่ออย่างงมงายในขณะที่คนหนึ่งเชื่ออย่างงมงายอีกพวกหนึ่งไม่เชื่ออย่างงมงายมันก็เลยงมงายกันทั้งสองอีกพวกหนึ่งเชื่ออย่างงมงายอีกพวกหนึ่งไม่เชื่ออย่างงมงายตะพึดอันใดอันใดกับบ่อเสือจบมาแล้วอันนี้มันเลยงมงายทั้งสองอันเพราะฉะนั้นถ้าหากเราไม่เชื่ออย่างนั้นก็คิดต่อไปในอินเดียตอนเหนือทางภูเขาหิมาลัยพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ทางเมืองซิมลานุ่นอากาศดีในหน้าฝนอากาศดีดีอาจจะเป็นได้ว่าพรรษาหนึ่งพระพุทธเจ้าคงระลึกถึงพุทธมารดามากที่พันสวรรคตไปตั้งแต่เกิดมาได้เพียง7วันทำอย่างไรอยากจะมีเวลาสัก3เดือนเพื่อระลึกถึงพระคุณให้มากอาจจะหลบจากมหาชนไปทางเหนือทางเชิงเขาหิมาลัยใกล้ๆเชิงเขาทางเมืองซิมลาที่อากาศดีๆอาจจะนั่งสมาธิบิณฑบาตมาฉันระลึกถึงพระคุณของมารดาให้มากๆมันมีความสุขนะคิดถึงพ่อถึงแม่นี่มีความสุขง่วงเหงาเหานอนนี่ก็เหมือนกันนั่งสมาธิเหงานอนเหงานอนคิดถึงแม่ถึงพ่อแล้วก็มาเนี่ยขนลุกขนพองขึ้นมาเหมือนว่าอยากนอนเอาแม่นี่มาเป็นอารมณ์กรรมฐานก็ได้เขาร้องเพลงคิดถึงผู้บ่าวผู้สาวว่าคิดถึงเธออยู่ทุกลมหายใจไปนี่ก็บอกว่าคิดถึงอีแม่อยู่ทุกลมหายใจบ้างแน่หรอนั่งสมาธิอยู่สองชั่วโมงหันใจเข้าคือหอดอีแม่เด้หันใจออกคือหอดแม่คือเห็นหน้าคือเห็นเพิ่นทุกข์คือเห็นเพิ่นยากคันเพิ่นตายไปแล้วเพิ่นอยู่น้ำโตห้องตัวเรานี้พ่อแม่ยังอยู่เราจะเอาตัวเราชีวิตเราที่ได้มาจากพ่อจากแม่บูชาท่านท่านต้องการให้เราทำอะไรพ่อแม่อยากให้บวชเราก็มาบวชมาเจริญสมาธิภาวนารักษาศีลยกให้พ่อให้แม่ไม่บรรลุทำอะไรก็ตามถ้าเอาแม่มาเป็นอารมณ์มันจะขี้ข้านได้อยู่บ่ได้เนี่ยมานั่งสมาธิโอ้ยจะมันบ่สงบมันจะเป็นยังนอนบ่เป็นรวยเป็นแก่เท่าดอกเอ๊ะคันขึ้นสิก็บ่เป็นรวยเป็นแก่นี่ก็ยาหัวมันนั่งบูชาแม่นั่งบูชาพ่อเกินหอดแม่เกินหอดพ่อเด้เพิ่นอยากให้เฮาไม่เฮ็ดจังซี่โตนั่งไปนานๆเข้ามันจะสงบพอมันสงบแล้วมันจะยิ่งไปกว่านั้นมันจะเห็นมันจะจำได้อารมณ์ต่างๆที่เราเคยทำดีที่เราเคยทำชั่วที่เราเคยทำบาปโดยเฉพาะเรื่องราวของพ่อของแม่นั้นหลวงปู่แก่ๆอยู่ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังคิดถึงแม่ท่านคิดถึงพ่อท่านอาตมาบางวันก็ไปคุยกับหลวงปู่ตู้ยังมาขึ้นนี่ครับมันนั่งสมาธิเด้อครับมันอย่างนอนนี่เฮ็ดจังได๋ขึ้นหัวแม่ก็เศร้าแล้วว่ะขึ้นหัวแม่ขึ้นหัวพ่อก็เศร้าจากนอนแล้วว่ะพ่อใจสิขึ้นฮอดอยู่เรื่อยฝันเห็นเพิ่นบ่บ่ขึ้นฮอดบางมื้อก็เห็นหน้าคันขึ้นเห็นหน้าพ่อหน้าแม่นี่บ่มีหยังนอนแท้ก็ขึ้นฮอดในที่ขี้ข้านก็ขึ้นฮอดเพิ่นนั่นตีละครั้งแม่งแม่งยังมาสาวโอ้ยเกิดหอดไอ้แม่เด้ไปนั่งสมาธิบูชาแม่กูก่อนนะเอาขี้ข้านแกงถิ่มก่อนนะคันขึ้นหอดแม่ล่ะมันขึ้นหอดพอน้ำกันพออย่าหน่อยใจร้ายแบบว่ากูจะขึ้นหอดตายแต่แม่แต่ว่าจะว่าไม่มีพอจะเกิดมาได้บ่น้อเพราะนั้นทั้งพ่อทั้งแม่ก็อยู่ด้วยกันวันนี้เราจะเจริญสมาธิภาวนาเราฟังธรรมเราแสดงธรรมเพื่อบูชาพระคุณบิดามารดาและวันนี้โลกเขาบ้านเมืองเขาสมมุติกันเป็นวันแม่เมื่อวานอาตมาไปแสดงธรรมที่ยโสธรมีครูบาอาจารย์หลายคนมาคอยฟังธรรมต่างก็ถือนมมาคนละโหลครึ่งโหลมาถวายนมคงจะระลึกถึงน้ำนมแม่ถ้าเอานมมาเวนคืนครูบาอาจารย์แต่ละคนก็บอกว่ามาขอทำบุญวันแม่ล่วงหน้าไว้พรุ่งนี้เอาแต่นมแต่นมมาธรรมาก็นึกเอาเองว่าคงจะคิดถึงน้ำนมของแม่ที่ตนเองได้ดื่มได้กินก็เป็นการดีอยู่ดอกที่สมมุติกันว่าวันแม่ไอ้วันแม่ชนิดนี้เกิดมาจากเมืองฝรั่งพวกฝรั่งไม่ค่อย อบอุ่นในครอบครัวโดยเฉพาะลูกออกมา10คนไปคนละทาง10ทางความผูกพันระหว่างแม่พ่อลูกครอบครัวหรือพูดเป็นภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่า family relation system คือระบบผูกพันของครอบครัวของเขานี่มีน้อยมากไม่เหมือนพวกเรามันเจริญทางวัตถุลูกเต้าก็ไม่ค่อยรู้จักความลำบากของพ่อของแม่เมืองฝรั่งเขาจัดระบบนั้นมานานพ่อแม่แก่เท่าลูกเต้าไปคนที่คนทางเขาก็จะเอาพ่อแม่ไปเข้านิคมคนแก่นั่งรถไปบางทีเราแงนคอตั้งบ่ามองดูแฝดผู้เฒ่านั่งเหม่อห้องละคนมองไปเห็นแต่ผู้เฒ่าเหมือนอยู่ในรูของผู้เฒ่าโผล่ออกมานั่งเหม่อคิดถึงลูกเขาไม่มาใกล้แต่เขาปล่อยลอยแพพ่อแม่ไปข้างพ่อแม่จำนวนมากที่อ่างว้างโลนลีเนตนี่ก็ร้องต่อรัฐบาลให้รัฐบาลหยุดการหยุดงานห้างร้านบริษัทเพื่อลูกทั้งหลายที่บอกว่ายุ่งยากลำบากจะได้มาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ให้เขาอบอุ่นรัฐบาลก็เลยประกาศเป็น Mother Day Mother of Father Day วันพ่อวันแม่หยุดให้ลูกมาเยี่ยมมายามส่วนประเทศไทยเรานั้นมีวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาเราไม่ค่อยจะอ้างว้างว้าเหวเกี่ยวกับลูกพ่อแม่กับลูกผูกพันกันทุกยากลำบากก็จะได้เห็นคำพูดของพ่อของแม่การดำรงชีวิตของพ่อของแม่ลูกเต้าจะได้พบได้เห็นคำกล่อมเหให้ลูกน้อยนอนเปล้วนแต่บรรยายถึงสภาพชีวิตที่พ่อแม่ได้เป็นอยู่เลี้ยงลูกมาให้ลูกในน้อยในเปนอนฟังไม่ว่าจะเป็นวัดเอ๋ยวัดโบสถ์ปลูกข้าวโพดสาลีหรือจะเป็นกาเหว่าเอ๋ยไข่ไว้ให้แม่กาฟักแม่กาลงรักนึกว่าลูกในอุทธรคาบเอาข้าวมาเผื่อคาบเอาเหยื่อมาป้อนถนอมไว้ในรังนอนทั้งหมดล้วนแต่เป็นคำกล่อมที่พ่อแม่บรรจงสรรสร้างมากล่อมลูกมาสอนลูกให้ลูกน้อยๆที่ยังไม่มีความคิดได้จดจำต่อเมื่อลูกเหล่านั้นโตมาก็จะเอาคำกล่อมนั้นมาคิดต่อไปวัฒนธรรมอันนี้มีมานานยิ่งในภาคอีสานภาคอีสานนี่กล่อมลึกกว่านั้นกล่อมถึงการที่ลูกเกิดมาพ่อแม่อยู่ทุ่งอยู่ท่าอยู่ป่าอยู่เขาลำบากตลอดไปจนถึงว่าพ่อแม่ลำบากแค่ไหนต่ำหูคอผ้าเพื่อหวังให้ลูกให้พ่อของลูกได้นุ่งห่มผ่านฝีมือของแม่ทั้งนั้นเลี้ยงมอนเลี้ยงไหมปลูกฝ้ายแม่เลี้ยงมอนเขาปลาสวนมอนเด็กออนซ่อนมันลุกมันตื่นลูกหน่อยไห้ง่มเตะกระบองเสียงท่อมๆขี่เยี่ยวใส่แม่คำกล่อมเหล่านี้ล้วนแต่สะท้อนถึงชีวิตจริงๆที่แม่ลำบากกับลูกลูกเหล่านั้นได้ฟังแม้จะไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรตอนยังเด็กแต่เมื่อโตมาถ้าเขายังจำอยู่เขาจะได้แนวคิดหรือเขาไปได้ลูกเขาจะกล่อมลูกด้วยบทเพลงที่แม่เคยกล่อมเขาจะระลึกถึงบุญคุณของแม่ของพ่อคำสุดท้ายของคำกล่อมว่าถ้าเป็นผู้หญิงโตมาให้ไปไหว้แม่ไหว้พ่อถ้าเป็นผู้ชายให้ลูกไปบวชประพฤติทำให้ยิ่งยวดขึ้นจะได้มาสั่งสอนพ่อแม่จะได้ดึงพ่อดึงแม่ออกจากนรกขึ้นสู่สวรรค์เจ้าเป็นยิ่งให้เจ้าไปไหว้หันเป็นไส้ให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งหยวดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อเด็กแก่ดึงขึ้นสวรรค์ คำกล่อมเหล่านี้ไม่เดือดร้อนถึงรัฐบาลให้มาจดงานวันแม่วันเมื่ออะไรมาเห่อเล่นๆเหมือนเล่นละครอย่างนี้ดอกเขาจะมีวันแม่อยู่ตลอดวันพ่ออยู่ตลอดต่อมาถึงวันพระวันพระนี้จะเป็นวันแม่วันพ่อเดือนหนึ่งก็เลยมีวันแม่วันพ่ออยู่ประมาณ4วันไม่ใช่ปีละครั้งเปิดพระไตรปิฎกติกนิบาตอังคุตรนิกายราชวัคเล่มที่20จตุโลกกสูตรว่าด้วยจตุโลกกับบาลข้อที่475พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องให้รู้จักวันแม่ให้รู้จักวันพ่อก็จะเห็นอัตถมิโยภิกขเวเทวานังจตุนังมหาราชานังอามัจจาปาริสัชชาอิมังโรกังวิจารันตังภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเรื่องเคยมีวัน8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำพระจตุโลกกบาลใช้บริวารอัมมาใช้โอรสตลอดทั้งตนเองอิมังโลกังวิจารันตังเที่ยวตรวจดูโลกว่าคนในโลกนั้นในวันเช่นนี้รู้จักแม่ไหมเอาแม่ขึ้นก่อนเมตยาเปตยาสามัญญาพมัญญากุเลเชษฐาปจายิโนในวันเช่นนี้มนุษย์ทั้งหลายรู้จักเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์เกื้อกูลแก่มารดาหรือไม่รู้สึกอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่บิดาหรือไม่แก่สมณพราหมณ์หรือไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ดีอยู่หรือไม่ทั้งหมดนี้ถ้าไม่คิดให้ละเอียดไม่ฟังให้ดีมันจะไม่เข้าใจคำกล่าวทั้งหมดนั้นจะปารภแม่ก่อนไม่เหมือนภาษาไทยภาษาไทยจะว่าพ่อแม่แต่ภาษาบาลีจะว่าแม่พ่อมาตาปิตาไม่ใช่ปิตามาตาทำไมจึงต้องเอาแม่ขึ้นก่อนพ่อมองไปใกล้ๆเรานี่ก็ได้ดูไปตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานไม่มีพ่อมีแต่แม่แม่ของสัตว์เดรัจฉานจะเลี้ยงลูกอย่างผูกพันส่วนพ่อของสัตว์เดรัจฉานมันไม่สนใจมารับเลี้ยงกับแม่มันพวกนกพวกกาอาตมาสังเกตนกยูงที่เป็นฝุ่งๆในป่าเนี่ยเวลาไข่ก็มีแต่ตัวแม่ไข่ลำบากเวลาฟักเวลากกก็มีแต่แม่ตัวพ่อไม่ได้สนใจในหลักธรรมแห่งพระบาลีจึงเอาแม่เป็นใหญ่กว่าเองมาว่ามาตาปิตาพอคลอดลูกเลี้ยงลูกออกมาลูกออกมาแล้วแม่จะเลี้ยงพ่อไม่สนใจมาเลี้ยงด้วยเอาง่ายๆตัวสุนัขลูก4ตัว5ตัวถึงนมปากก็ดูตีนก็ยันแม่แม่พร้อมกระล่องเลยแอนอกแอนทันให้ลูกดูดนมตาก็มองหน้าแลหลังระวังภัยให้ลูกเลี้ยงลูกจนเหลือแต่กระดูกพ่อมันไม่เคยสนใจนี่ธรรมชาติแท้ๆมันจะเริ่มมาเมื่อตั้งแต่เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีคำว่าพ่อดอกแม่นั้นผูกพันมาแล้วแม่ก็รู้จักเป็นครูบาอาจารย์ของลูกเลี้ยงกายลูกจนปลอดภัยแต่แม่สัตว์ไม่รู้จักเลี้ยงใจให้ลูกฉลาดคนเราก็เหมือนกันถ้าแม่ทั้งหลายเพียงแต่เลี้ยงลูกให้เติบโตทางกาย
1: ไม่รู้จักสอนใจลูกให้เป็นลูกดีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นแม่ที่เลวทรามเดี๋ยวนี้วันแม่ขึ้นมาแม่ทั้งหลายอยากแต่จะให้ลูกดีแต่ดูแม่ทั้งหลายเถิดจะเป็นสาวอยู่เรื่อยเท่าเกือบตายแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวพริ้งอวดชาวบ้านให้ลูกหลานเอาอย่างก็มีมันก็เลยไม่ได้เป็นแม่ของลูกไม่ได้เป็นแม่ของโลกที่จะเป็นแบบอย่างพอแล้วก็เรียกร้องหาความดีจากลูกลูกก็ดีได้ยากสัตว์เดรัจฉานมันก็ทำเป็นด้วยการเลี้ยงลูกทางร่างกายนกยูงนกยูมันออกลูกมาพอพันขึ้นต้นไม้ยังไม่ได้ก็นอนกกกอดลูกไม่ให้เหลือบยุงลิ้นไลยุงในป่าเยอะๆกินแม่แต่กินลูกไม่ได้เอาปีกห่อหุ้มตุ้มคุมเอาไว้พอลูกเดินตามหลังไปได้3วัน4วันแม่จิกอาหารจิกแมลงเล็กๆจิกได้ก็เอาให้ลูกลูกก็จิกกินในปากของแม่นั้นเลี้ยงกายของลูกแล้วก็สอนวิธีหากินให้ลูกด้วยพอลูกจะบินขึ้นต้นไม้เตี้ยๆได้บ้างแม่ก็หัดขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นเตี้ยๆต้นที่มันเนินๆลูกก็ค่อยๆบินตามขึ้นไปทีละขั้นละก้าวถ้าลูกขึ้นไม่ได้แม่ก็ลดลงมานอนอยู่ต่ำๆในกิ่งไม้ก็นอนตุ้มปีกข้างหนึ่งลูกตัวหนึ่งปีกข้างหนึ่งลูกตัวหนึ่งใต้อกอีกตัวหนึ่งพอปีกก้าขาแข็งก็หัดขึ้นสูงไปเรื่อยอาหารอันไหนควรกินไม่ควรกินมันดูที่แม่เนี่ยบอกจิกอันนี้ได้ก็ให้ลูกกินอันไหนไม่สมควรให้ลูกกินก็ไม่ให้กินนั่นมันสอนแม่สัตว์เลี้ยงลูกทางกายจนเจริญเติบโตสอนวิธีทำมาหากินให้ปลอดภัยแล้วก็ปล่อยไปส่วนแม่คนไม่ใช่อย่างนั้นเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตทางกายเลี้ยงจิตใจของลูกให้รู้จักมีศีลมีธรรมโดยการที่แม่นั่นน่ะทำเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเมธาวินีศีลวตีสัสุเทวาปฏิปตายัสสาเตชัยโตโปโซสู้โรโหติทิสัมปติตาธิสาสุภริตาปุตโตรัชชัมติอนุสาสติสตรีใดมีศีลสตรีใดมีปัญญาสตรีใดมีจาคะคือปลดปล่อยความหยิ่งพยองพองขนของตนเองกระทำกับแม่ผัวเหมือนเทวดาจะรู้จักแม่ที่ดีดูที่ลูกสะใภ้กับแม่ย่าแม่ย่านั้นจะเป็นเครื่องวัดแม่ของลูกว่าจะดีหรือไม่แม่ย่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามแต่หญิงใดข่มใจตนเองอ่อนน้อมปฏิบัติบิดามารดาแม่ผัวเหมือนเทวดาสัตสุเทวาปฏิปทาสัตสุนั่นแปลว่าย่าแปลว่าปู่แปลว่าแม่ผัวพ่อผัวนะสัตสุเทวาปฏิปทาแม่ย่าจะบ่นจะว่าจะไม่ดีไม่งามแต่สะใภ้คนนั้นอ่อนน้อมถ่อมตนข่มใจจาโคสละจาคะสละความเห็นแก่ตัวความหยิ่งพยองกระทำกับแม่ผัวเหมือนเทวดา

0: ซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 31,000 ล้านบาทใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่วันแรกกว่า90ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเจรจามาเลเซียผลักดันส่งออกกุ้งแลกเปลี่ยนเกณฑ์นำเข้าปลากระพงผู้นำสหรัฐยืนยันว่าบาสเกตบอลเยาวชนชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีคว้ารองแชมป์การแข่งขันฟีบ้า U18 เอเชียคัพซีบ้าคอลิฟายเออร์กระบี่2026พร้อมคว้าสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศอินเดียได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังวันสุดท้ายอย่างต่อเนื่อง
2: บรรยากาศวันสุดท้ายที่สำนักพระราชวังเรียนรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปิดการถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพราชวังได้มีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาตลอดจนประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกทยอยเดินทางมารอเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยบริเวณทางเข้าท้องสนามหลวงจำนวนมากด้วยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นายเดชสมพรพงศ์ชาวบางพลีจังหวัดสมุทรปราการกล่าวว่าตั้งใจเป็นตัวแทนของครอบครัวมาลงนามแสดงความอาลัยด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างใกล้ชิด
3: อยากสานต่อความตั้งใจเจตนาดีๆก็เหมือนโดยมีพระองค์ท่านเป็นต้นแบบเหมือนกันคือเราเห็นในพระกรณียกิจท่านของทุกๆพระองค์ก็คืออยากบอกว่าก็ยังทำหน้าที่เท่าที่กำลังตัวเองมีนอกจากเรื่องพึ่งพาอย่างยากแล้วเนี่ยพระองค์ค่ะท่านทรงประสานงานต่อจากรัชกาลที่9หลายโครงการเหมือนกัน
2: ขณะเดียวกันยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนนำอาหารและน้ำดื่มมาแจกจ่ายแก่ประชาชนที่เดินทางมาเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปหนึ่งในนั้นคือสมาคมครัวเชฟจิตอาสาสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โครงการน้ำกระไถพระราชทานนายอนุรุทธ์ถิ่นสุวรรณอุปนายกครัวเชฟจิตอาสากล่าวว่าได้นำไข่เจียวส่งเครื่องราชทานซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกรุงสุขใหม่มาแจกให้แก่ประชาชนพร้อมตั้งใจจะสืบสานพระปณิธานในการจัดทำโรงทานในโครงการน้ำกระไถพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศต่อไป
4: เราน้อมส่งเสริมพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์เลยในการผลิตอาหารกรุงสุขก็คือไข่เจียวส่งเครื่องรับทานทั้งหมดนี้มาจากโครงการอันเนื่องมาจากไม่ต้องการให้ประสบอุทกภัยท่านกินด้วยฝีมือของเชฟจิตอาสาเราถวายงานตั้งแต่โครงการ

0: ันเป็นคอนเสิร์ตของพระราชวงศ์อยู่แล้วของพระพันปีอยู่แล้วงั้นตรงนี้เราก็จะผูกพันกับองค์ท่านอยู่แล้ว
1: ทั้งนี้ประชาชนยังสามารถเดินทางเข้ามาถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยวันสุดท้ายได้จนถึงเวลา 16:00 นซึ่งตลอดเส้นทางการเข้าถวายสักการะจะมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้พิการที่จะมีรถวีลแชร์พร้อมจิตอาสารองรับการเดินทางเข้าไปภายในพระบรมมหาราชวังมาริชโยรายงาน
2: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาตั้งแต่เวลา 18:45 เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธีส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่ต้องการรับสัญญาณการเสนอข่าวภาค 19:00 นและ 20:00 นสามารถรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงข่าวได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz กระทรวงการคลังเสนอมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์และการเข้าร่วมความตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมวันนี้มีวาระที่น่าสนใจอาทิกระทรวงการคลังเสนอร่างกฎหมายตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์และการเข้าเป็นภาคีความตกลงพหุภาคีเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศรวมถึงการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการกีฬากระทรวงพลังงานเสนอร่างสัญญาแบ่งปันผลผลิตในพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียกระทรวงการต่างประเทศเสนอแผนการหารือกับรัสเซียฉบับที่6และเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษซึ่งหลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในเวลา 15:00 นโครงการไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 31,000 ล้านบาทใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่วันแรกกว่า90ล้านบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ล่าสุดพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านรายมียอดการใช้จ่ายรวมแล้วกว่า 31,600 ล้านบาทซึ่งแบ่งเป็นยอดจากร้านค้าปกติกว่า 31,500 ล้านบาทและยอดจากร้านค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มอีกกว่า91ล้านบาทมีจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จทั้งสิ้นกว่า25ล้านรายและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทในเดือนนี้จำนวนกว่า 3,600,000 รายคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ย้ำเตือนผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิ์รายใหม่เร่งลงทะเบียนร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ภายในวันที่21มิถุนายนนี
3: ้นางสาวกนกกรเยี่ยมเพชรคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ในช่วงของการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จึงได้ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมเร่งดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายนนี้โดยได้ขอความร่วมมือให้ร้านค้าที่รับชำระเงินค่าสินค้าในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐช่วยแจ้งผู้ได้รับสิทธิ์อีกทางหนึ่งเพื่อไม่ให้ลืมยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการเพราะหากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ขณะเดียวกันในส่วนของกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีประชาชนกลุ่มกว่า 12,000 รายจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้เช่นกันสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองหรือให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนช่วยดำเนินการจากนั้นจะมีการคัดกรองคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิ์รายใหม่ก่อนประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้และเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้สมิตรรัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์ ายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเชื่อมั่นอุตสาหกรรมไทยขยายตัวได้ต่อเนื่องในครึ่งปีหลังโดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากโครงการไทยช่วยไทย Plusนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงทิศทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมไทยในช่วงครึ่งหลังของปี2569ว่าแม้ยังมีความท้าทายจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานต้นทุนการขนส่งและห่วงโซ่แต่ยังคงเชื่อมั่นว่าภาคอุตสาหกรรมสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องรวมภาคอุตสาหกรรมหรือ Industrial GDP ในช่วงครึ่งปีหลังจะขยายตัวได้ที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2.0 และเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 1.0 ถึง 2.0 ตลอดทั้งปีปัจจัยบวกสำคัญส่วนหนึ่งมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยการต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะกลุ่มอาหารเครื่องดื่มและสินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่มสูงขึ้นเปลี่ยนที่ช่วยพยุงการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมไทยได้อย่างมีนัยยะสำคัญ
4: GDP ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเราคาดการณ์ว่าจะเติบโตประมาณ 1.5 ถึง 2% นะครับซึ่งการเติบโต1นะครับน่าจะมาจากการสนับสนุนการลงในอุตสาหกรรมรับกับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องไทยช่วยไทย plus ที่มีการดำเนินการระหว่างวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาจนกระทั่ง30กันยายนนะครับจะเป็นตัวกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายแล้วก็การบริโภคในประเทศทำให้มีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคมากขึ้น
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์เปิดเผยถึงการเตรียมเดินทางพบกระทรวงทำหนังสือติดต่อไปยังทางการมาเลเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางมาเลเซียได้แจ้งตอบกลับมาว่าขณะนี้รัฐมนตรีเกษตรของมาเลเซียติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศหากเดินทางกลับมาแล้วจะเร่งประสานสำหรับรายละเอียดสำคัญที่จะนำไปเจรจากับทางมาเลเซียนั้นจะมุ่งเน้นไปที่การขอให้ทางมาเลเซียเปิดทางและอนุญาตการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยขณะเดียวกันไทยจะพิจารณาปรับหลักเกณฑ์นำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียเช่นเดียวกันซึ่งจะเป็นการทำข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดมาตรฐานสินค้าทั้งมาตรฐานของกุ้งที่ทางมาเลเซียต้องการและมาตรฐานของปลากระพงที่ทางไทยกำหนดไว้เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกต้องพร้อมทั้งจะมีการหารือแนวทางในการปรับลดระยะเวลาขั้นตอนการพิจารณาต่างๆให้มีความรวดเร็วและเกิดความสะดวกต่อทั้งสองฝ่ายมากยิ่งขึ้น
6: ก็คงเป็นเรื่องที่ว่า

0: การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือกรณีที่อาจเกิดปัญหาซ้ำรอยจนทำให้ต้องเร่งหาตลาดใหม่เพื่อการส่งออกสินค้านั้นนางสุปฏิสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งหาแนวทางช่วยดูแลและเยียวยาผู้ประกอบการที่กำลังได้รับผลกระทบในช่วงเวลานี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไปในระยะเร่งด่วนปฏิพลสัทธคมมารายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการแสดงความยินดีต่อการที่สหรัฐอเมริกากับอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการว่าประเทศไทยยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและชื่นชมบทบาทที่สร้างสรรค์ของปากีสถานและโอมานในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจารวมถึงความพยายามของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการใช้การทูตเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อตกลงจะได้รับการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติและจะนำไปสู่การเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างทุกฝ่ายเพื่อนำมาซึ่งสันติภาพในภูมิภาคและความมั่นคงของเศรษฐกิจโลกรวมถึงเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสอย่างยั่งยืนด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เชื่อว่าจากสถานการณ์นี้จะส่งผลให้เศรษฐกิจดีขึ้นแต่ยอมรับว่าสถานการณ์ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาได้มีการประกาศหยุดการสู้รบอยู่หลายครั้งแต่สถานการณ์ยังคงกลับมารุนแรงจึงต้องรอประเมินสถานการณ์พร้อมปัจจัยอื่นๆโดยเฉพาะเงินเฟ้อที่ส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมรวมพลังกทม.เลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมย้ำจุดยืนข้าราชการให้วางตัวเป็นกลางดำเนินการเลือกตั้งอย่างถูกต้องพร้อมปล่อยขบวนคาราวานทั่วกรุงเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำคัญให้เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น
2: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในกิจกรรมรวมพลังกทม.เลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยมีว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครพร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครกว่า700คนร่วมกิจกรรมณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์โปร่งใสยุติธรรมและวางตัวเป็นกลางยึดหลักกฎหมายที่ถูกต้องเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของชาวกรุงเทพมหานครรวมทั้งจะมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องการย้ายหน่วยเลือกตั้งในบางพื้นที่ซึ่งฝากถึงประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 4,500,000 คนให้ศึกษารายละเอียดต่างๆเช่นตำแหน่งของหน่วยเลือกตั้งที่จะเดินทางไปใช้สิทธิ์หากพบว่ามีจุดใดที่ไม่สามารถเข้าถึงได้สะดวกหรือมีความกังวลด้านความปลอดภัยสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครหรือสายด่วน1444

ปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะผู้บริหารได้ร่วมปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์แบงคอกโหวตเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทั่วกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้โดยขบวนรถจะกระจายลงพื้นที่ทั้ง50เขตเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันเวลาและความสำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้ให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน

0: ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนอุทยานแห่งชาติทับลานโดยยึดหลักกฎหมายและให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้ยากไร
1: ้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงแนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชนและชุมชนดั้งเดิมโดยระบุว่าจากการพิสูจน์ข้อที่จริงร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและผู้ตรวจการแผ่นดินได้แบ่งกลุ่มที่ดินที่มีปัญหาจำนวน 260,000 ไร่ออกเป็น 5 กลุ่มเพื่อบริหารจัดการอย่างเป็นธรรมซึ่งมีพื้นที่ที่ต้องคืนให้ตามกฎหมายและปฏิคณะรัฐมนตรีรวมถึงพื้นที่นอกเขตสปกที่มีคดีความโดยกลุ่มนี้ยังไม่มีการสัญญายกที่ดินให้แต่จะให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเร่งพิสูจน์สิทธิ์เป็นรายแปลงภายใน6เดือนเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านดั้งเดิมที่อยู่มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าและกลุ่มที่เป็นพื้นที่เขตทหารสำหรับการฝึกซ้อมรบซึ่งมีรั้วรอบขอบชิดอย่างชัดเจนและต้องส่งมอบคืนพร้อมย้ำว่าการตัดลดพื้นที่อุทยานจำนวนกว่า 155,000 ไร่นั้นกระทรวงได้ทวงคืนพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่คาบเกี่ยวกลับมาเติมเต็มเป็นเขตอุทยานอีกเกือบ 90,000 ไร่และการโอนที่ดินดังกล่าวเป็นการโอนระหว่างหน่วยงานรัฐคือจากอุทยานไปสปก.เพื่อให้ประชาชนผู้ยากไร้กว่า 20,000 ถึง 30,000 ครัวเรือนได้ทำสัญญาเช่าอย่างถูกต้องสามารถยื่นขอรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อส่งออกสินค้าเกษตรได้ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนใดแต่หากพบกลุ่มทุนบุกรุกทำรีสอร์ทหรือโรงแรมจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
2: หลังจากที่เรารื้อครั้งนี้เราจะไม่เหมือนเดิมแล้วครับเราจะชุดป่าไม้ชุดอุทยานชุดฉลามขาวของเราเนี่ยพยัคฆ์ภัยต่างๆเนี่ยไปรวมอยู่เป็นชุดเฉพาะกิจอยู่ที่นั่นเลยใครจะเข้ามาติดต่อไม่ได้แล้วก็ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ประมงใช้ประโยชน์ได้ไม่ใช่พี่น้องประชาชนมาหาปลาแล้วมีมาเฟียมาปืนมายิงชาวบ้านอย่างนี้ยิงเรือเขาอย่างนี้มันไม่ถูกถูกไหมฮะเราต้องเอาคืนให้กับประชาชนแล้วก็ไม่ใช่ที่หลวงชาวบ้านนักท่องเที่ยวเดินลงเก็บ300นี่ไม่ได้เดี๋ยวเราจะเอาคืนให้หมด
1: นายสุชาติยังกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินสาธารณะในจังหวัดภูเก็ตหรือภูเก็ตโมเดลว่าจากการรายงานเบื้องต้นพบยังมีกลุ่มอิทธิพลเข้ามาครอบครองและมีการออกโฉนดโดยไม่ถูกต้องในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานกับกรมที่ดินเพื่อทำการเพิกถอนสิทธิ์และเตรียมส่งชุดเฉพาะกิจร่วม3กรมลงพื้นที่ตึงกำลังเป็นการถาวรเพื่อทวงคืนชายหาดให้เป็นของประชาชนและนักท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงสัปดาห์นี้จากอิทธิพลร่องมรสุม
3: นายชยันต์ มังสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการณ์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง19มิถุนายนประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและรับข้อมูลข่าวสารจากการแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้พบแหล่งน้ำขนาดใหญ่ต้องเฝ้าระวังน้ำมากหรือมีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับเก็บกักสูงสุด5แห่งคือเขื่อนแม่งัดเขื่อนกิ่วลมอ่างเก็บน้ำแม่จางเขื่อนน้ำพุงเขื่อนลำปาวสำหรับมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569สทนช.ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเช่นกรมชลประทานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองสายสำคัญหลายพื้นที่เช่นคลองเปรมประชากรและคลองระพีพัฒน์จังหวัดปทุมธานีทำให้สามารถระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวช่วยตัดวงจรการแพร่ขยายของผักตบชวาป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสียและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรตั้งวอลลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าสถานการณ์เอลนีโญสร้างความกังวลในหลายพื้นที่ทั่วไทยโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรและแหล่งน้ำสำคัญสำหรับภาพรวมในปัจจุบันมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างชัดเจนฝนตกน้อยกว่าค่าปกติปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและมีช่วงฝนทิ้งช่วงมากขึ้นปริมาณน้ำที่จะไหลลงเขื่อนมีปริมาณน้อยกว่าปก บต่อพืชผลที่ใช้น้ำมากเช่นข้าวนาปีข้าวนาปรังทุเรียนปาล์มน้ำมันและยางพาราเพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้

0: าระวังและเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเตรียมเครื่องบินพร้อมปฏิบัติการจำนวน26ลำและได้รับความร่วมมือจากกองทัพอากาศอีก2ลำการจัดการแหล่งน้ำดำเนินการเติมน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูฝนหน้าและเร่งปฏิบัติการในพื้นที่นอกเขตชลประทานเพื่อลดความเสียหายต่อพืชผลของเกษตรกร
1: ศูนย์วอร์รูมเราได้ติดตามพื้นที่แล้วก็วิเคราะห์ฟอร์แคสต์ล่วงหน้าไปให้ในการดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงให้เกิดประสิทธิภาพนะครับตามข้อสั่งการและก็ช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้เกิดความเสียหายในพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานนะครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเพื่อเป็นแหล่งน้ำปลายฤดูฝนปีหน้ามีความมั่นคงนะครับในส่วนของพื้นที่นอกเขตชลประทานนะครับตอนนี้ก็เห็นชัดเจนว่าเริ่มจะมีการทิ้งช่วงของฝนที่ตกในประเทศไทยแล้วนะครับช่วยปฏิบัติการฝนหลวงนะครับนอกเขตชลประทานนะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับพืชของเกษตรกรนะครับ
0: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งสำรวจแหล่งน้ำที่ใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนผลิต

0: จพบว่าตำบลหนองไห่อำเภอศรีนาคนิคมและตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญปริมาณน้ำยังเพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ส่วนตำบลหนองข่าอำเภอปทุมราชวงศ์สาแหล่งน้ำผลิตประปาเริ่มเหลือน้อยและจะได้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปอย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งสำรวจแหล่งน้ำสำรองเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาของชุมชนเพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปพงศ์สิริศรีหานามสวทอมนัดเจริญรายงาน
1: ทุกหน่วยในจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาลพร้อมเตรียมเปิดแผนนราธิวาสพิฆาตยาเสพติด
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นจริงจังและต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดซึ่งถือเป็นปัญหาดับหนึ่งที่ประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสต้องการให้ภาครัฐเร่งแก้ไขทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเตรียมจัดประชุมแถลงแผนนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดในวันที่18มิถุนายนนี้เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอทั้ง13แห่งรับทราบคำสั่งทางยุทธการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องก่อนนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและมีเอกภาพปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเดินหน้าผลิตครูหลักสูตรอินเตอร์ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษบุคลากรครูไทยสู่มาตรฐานสากล
3: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตีกิตติคุณรุ่งเรืองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒและคณะเพื่อหารือแนวทางการผลิตบุคลากรครูหลักสูตรนานาชาติมุ่งยกระดับการศึกษาไทยให้มีความเป็นสากลณกระทรวงศึกษาธิการพร้อมกล่าวว่าการหารือครั้งนี้มุ่งผลิตครูที่มีพื้นฐานการสอนด้วยภาษาอังกฤษเนื่องจากปัจจุบันทักษะด้านภาษาเป็นปัจจัยสำคัญในการคัดกรองผู้เรียนเข้าสู่หลักสูตรที่พัฒนาตามยุคสมัยโดยได้มอบหมายให้ผู้รู้สภาออกแบบกระบวนการเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าสู่ระบบการผลิตครูคุณภาพและให้มศวรับช่วงต่อในการดำเนินงานร่วมกันซึ่งอาจมีการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาหรือสิทธิประโยชน์พิเศษแก่นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อสาขาครุศาสตร์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กที่มีศักยภาพเลือกเส้นทางวิชาชีพครูในอนาคตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังย้ำว่าการหารือในครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการออกแบบระบบที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้เรียนที่มีความสนใจในวิชาชีพครูโดยมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรครูไทยหากการดำเนินงานในระยะนำเริ่มประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้จะพิจารณาขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมและเข้าถึงบุคลากรครูในวงกว้างยิ่งขึ้นต่อไปเจรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงกลาโหมขับเคลื่อนโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยมุ่งพัฒนาเยาวชนสู่นวัตกรเพื่อสังคม
4: นางสาววราพรรุ่งประการรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับนาวาเอกสูงศักดิ์อัครปรีดีรองเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะในประเด็นความร่วมมือโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยว่าโครงการนี้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่ปีที่18เปรียบเสมือนเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้และพัฒนาตัวเองผ่านการประกวดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อสังคมภายใต้คำขวัญที่ส่งเสริมความร่วมมือว่าร่วมคิดร่วมทำสร้างสรรค์สังคมไทยนอกจากนี้ยังช่วยดึงศักยภาพของเยาวชนออกมาใช้อย่างเต็มที่ช่วยเสริมสร้างทักษะในการแก้ปัญหาซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคตได้เพราะมองว่ากิจกรรมของนักศึกษาคือเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะสังคมรวมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกันการบริหารจัดการโครงการการแก้ปัญหาการนำความรู้เฉพาะทางเพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถนำองค์ความรู้มาสร้างสรรค์เป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้คุ้มค่าและมีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อชุมชนและก้าวสู่การเป็นนวัตกรที่สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้อง

0: ของสังคมได้อย่างแท้จริงชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้แจ้งเบาะแสไม่ใช่คนสร้างปัญหา

ณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

และให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสาร

มะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชิญเรา

0: เรื่องจริยธรรมผู้บริหารตอนที่4โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ไปเพื่อประโยชน์แก่สังคมแก่บ้านเมืองอันที่3สัมมาปาสะสัมมาปาสะเนี่ยประสานใจหรือจักประสานใจผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและบริวารทั้งหลายกระทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ตั้งแต่การพูดการกระทําของเราแก่เขาประสานใจปาสะนั้นแปลว่าบ่วงแปลว่าบ่วงสัมมาปาสะเนี่ยมีบ่วงอันชอบธรรมสําหรับคล้องร้อยรัดจิตใจประสานใจยิ่งเราเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะประชาธิปไตยฝรั่งเขามีหัวใจของเขาอีพูริบัสจูนัมจากหลากหลายให้มาสู่กลายเป็นหนึ่งจากหลากหลายกลายมาสู่ความเป็นหนึ่งในถิ่นของเราในการทำงานของเราให้มันเกิดยูนิตี้เกิดเอกภาพขึ้นมาโดยสัมมาปาสะซึ่งเราจะต้องอธิบายกันอันที่4วาชะเปยยะวาชะเปยยังวาชะเปยยะแปลว่าคำพูดดูดดื่มซึมซาบจิตใจพูดจาด้วยถ้อยคำอ่อนหวานประสานใจให้เกิดสามัคคีนุ่มนวลไพเราะมีเหตุผลนำชุมชนสู่สามัคคีธรรมสำคัญมากเหมือนกันนะไอ้คำพูดเนี่ยสำคัญมากมากอันสุดท้ายนิรักขระไม่ทราบว่าท่านจะเขียนถูกหรือไม่ภาษาบาลีนอนหนูสระอิรอเรือดับเบิลคอแม่นากาศดับเบิลคอแล้วรอจุลารอจุลานะเลิกใช้มานานสระอะออกเสียงเป็นนิรักขระไม่ให้มีลิ่มกรอนหมายก็ว่าให้สถานที่ที่เราทำงานองค์กรองค์การหน่วยงานของเราหรือท้องถิ่นของเราให้สงบร่มเย็นปราศจากขโจรขโมยด้วยคุณธรรมจนไม่ต้องใส่ลิ่มก่อนได้ทำ5ประการนี้ผู้ปกครองผู้บริหารจะต้องมาทำความเข้าใจอันนี้มองในภาพรวมในภาพรวมที่จะต้องมีสิ่งเหล่านี้แล้วในส่วนตัวที่ทำงานยังมีอีกยังมีอีกเอาเรามาลองอธิบายดูอธิบายดูเริ่มต้นด้วยคำว่าสัสเมทะรู้จักบำรุงแผ่นดินบำรุงแผ่นดินเกี่ยวกับการเกษตรการเพาะปลูกเราจะเห็นตัวอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเห็นไหมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงทำทุกอย่างลงจากเครื่องบินห่อแผนที่พลุงพลังพัฒนาแหล่งน้ำพัฒนาดินแม้แต่หญ้าพงหญ้าแพร่พระองค์ก็ชวนชาวบ้านปลูกอย่างโครงการลำน้ำก่ำเมืองสกลของเราใครเคยคิดบ้างแต่พระองค์คิดนั้นแหละสัสเมทะของพระองค์ละที่นี่ขออธิบายตรงนี้อีกนิดหนึ่งอยากจะให้เราทั้งหลายเนี่ยพากันสงสารเห็นอกเห็นใจชาวไร่ชาวนาคนยากไร้คนยากจนบุคคลนี้ด้อยโอกาสทางสังคมบุคคลเหล่านี้การศึกษาก็น้อยง่ายที่จะไหลไปตามกระแสคลื่นของสังคมค่านิยมผิดๆจะมาครอบงำเขาโดยเฉพาะถ้าพวกเราหมุนไปตามค่านิยมผิดๆบุคคลเหล่านั้นก็จะมาตามเรามาตามเราอาตมาเคยเฝ้าสังเกตความจริงอาจจะไม่ใช่หน้าที่ของพระที่จะพูดเรื่องนี้แต่ก็อดที่จะพูดไม่ได้คิดว่ามีประโยชน์ชาวไร่ชาวนาทุกวันในปลูกอะไรปลูกมากๆปลูกปอก็มากปลูกมันก็มากทำนาก็มากถ้าแบบสมัยโบราณแล้วรับรองว่าไม่อดไม่อยากบางทีหน้าเดือน10เดือน11อาตมาไปแสดงธรรมนั่งรถไปมองสองข้างทางข้าวชูรวงทองเหลืองอร่ามแม่ถ้าทำอยู่ทำกินในประเทศไทยอย่างเดียวเนี่ยปลูกปีเดียวนอนกินอีก3ปีก็ไม่อดไม่อยากชาวนาสามารถทำนาปีเดียวแล้วนอนกินอีก3ปีก็ไม่อดไม่อยากแต่เขาดำเนินชีวิตเขาเนี่ยผิดพลาดมากค่านิยมของสังคมอะไรต่างๆได้ครอบงำทางสติปัญญาเขาด้วยยิ่งทำนามากก็ยิ่งจะมีพวกนายทุนรวยขึ้นไปไม่ใช่ชาวนารวยสัสเมทะรู้จักบำรุง แผ่นดินในการเพาะปลูกให้สติปัญญาแก่การปลูกแก่ผู้ที่ปลูกเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ว่าชาวไร่ชาวนาปลูกปอปลูกมันทำนาอะไรต่างๆเขาผลิตมาเพื่อขายเขาไม่ได้ผลิตเพื่อจะกินคนโบราณพ่อแม่ของเราพูดสอนลูกสอนหลานว่าทำอยู่ทำกินนะลูกนะให้พากันทำอยู่ทำกินหมายความว่าปลูกตรงนี้กินที่นี่แต่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นทำขายซื้อกินไม่ใช่ทำอยู่ทำกินเดี๋ยวนี้ทำขายซื้อกินยิ่งทำมากผลิตออกมามากเท่าไหร่เขาก็ขายมากแล้วก็ไปซื้อกินทีนี้อัตราราคาการซื้อขายนั้นเขาถูกกดเวลาเขาจะลงทุนต้นทุนอะไรต่างๆเขาถูกราคาต้นทุนนี่ถูกโกงขึ้นมาสมัยก่อนต้นทุนการผลิตไม่ต้องเสียอะไรเขาเอาควายไถนาไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องใช้รถปลูกเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเดี๋ยวนี้เมื่อวันก่อนอาตมาได้มีโอกาสไปนั่งจะไปโทรศัพท์ห่างไกลในร้านขายรถไถนาก็ลองถามเล่นๆดูว่าขายได้เท่าไหร่ปีนี้เฉพาะเขตเนี่ย300 กว่าคัน300 กว่าคันแสดงว่าควายต้องตายไปประมาณสัก 3,000 ตัวคือมันจะมาแทนกันคนโบราณยังพูดบอกไว้ในอนาคตเมื่อศีลธรรมเสื่อมลงอะไรเสื่อมลงคนดีชอบเบิ่งบ่าเข้าป่าหาเพื่อนเงินสิเป็นล่าค่าหาบ่กินข้วยตู้ไม่มีควายตู้ให้หากินอีกแล้วมันจะกินยังเหรอควายตู้คูโบดาควายตู้ยันมากแล้วพวกคนเหล่านี้วิธีซื้อเอาไร่นาไปจำนองที่เขาเข็นตอกๆๆๆเข้านาไปจำนองเพราะพ่อค้าในทุนนี่มองเป็นขนมไปเลยเป็นขนมไปเลยอยากได้รถไถนาไม่ยากคุณเอาใบนามาร้านค้าที่ขายรถเนี่ยได้เครดิตมาจากธนาคารชาวไร่ชาวนาก็วิ่งไปตามเทคโนโลยีเหล่านี้ต้นทุนในการผลิตสูงมากเขาทำนาได้มากๆแต่เขาขาดทุนเป็นหนี้เป็นสินจมลงไปทำอย่างไรเราจะพยายามให้เขาเข้าใจว่าปลูกอยู่ปลูกกินปลูกที่นี่ขายที่นี่มีคนญี่ปุ่นมาที่วัดอาดามาได้พบกับคนญี่ปุ่นหลายๆคนเคยถามเขาว่ามีชาวนาไหมญี่ปุ่นญี่ปุ่นในยิ้มเขาบอกว่าชาวนามีแต่ชาวนาญี่ปุ่นนี่อย่างนี้เลยเขาบอกรัฐบาลต้องเอาใจใส่ประคับประคองเหมือนไข่อยู่ในหินเพราะอะไรเขาบอกชาวนาญี่ปุ่นเวลาเขาทำนาเขาทำน้อยๆไม่ขายหัวใครกินเลยเขาทำกินรัฐบาลต้องไปซื้อข้าวต่างประเทศมากินแพงๆตัวเขาเองเอาแค่นี้นานๆเขาคงกลัวจะหมดจะสิ้นรัฐบาลต้องมาเอาใจและประกันไม่ซื้อข้าวจากต่างประเทศต้องซื้อภายในประเทศมากินสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องมองลงไปจะเป็นสัตสเมทะรู้จักบำรุงแผ่นดินการเพาะปลูกรู้จักการจัดการเกี่ยวกับการเพาะปลูกให้เขาลดเนื้อที่การเพาะปลูกลงมาแล้วปลูกอย่างอื่นที่จะกินได้ตามไร่นาในภาคอีสานมันแห้งแล้งให้พากันปรับปรุงในการเพาะปลูกอย่างไร่นาป่าผสมอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะต้องมองอย่างน้อยเขาทำแล้วเขามีอยู่มีกินตรงนี้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายก็ได้แต่ปีต่อไปค่อยๆขายขยายในบริเวณของกลุ่มชนเดียวกันเพื่อให้มันมีดุลยภาพในความเจริญทางวัตถุเทคโนโลยีมิฉะนั้นชาวไร่ชาวนาเนี่ยนับวันจะเป็นหนี้ไร่นาเขาจะหมดไปนายทุนต่างชาติเข้ามาต่อไปจะหมดเราจะต้องมาช่วยกันคิดมองไปไกลๆสงสารบ้านเมืองลูกหลานพ่อแม่บรรพบุรุษหาดินหาดอนรักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้ต่อไปชาวบ้านพื้นเมืองเกือบจะไม่มีที่อยู่คนโบราณพูดไว้คำหนึ่งอาตมาคิดแล้วเห็นว่าไม่ผิดท่านว่ายังไงรู้ไหมท่านบอกว่านกเจ้าดั่งง่อยต่อฝั่งหิมสาเห็นปลาม่าอยากสิกินแดดินนกกระเต็นเต็นตนล่องกินก่อนนกเจ้าดั่งเงี้ยนหนาลำดายรีตนเดต่อมาก็บอกว่าโอ้ยสงสารเป็ดเดอยากนอนค่อนสอนไก่ตีนปมเปอตีนปมเปอปีนขึ้นผลาดลุ่งฟังถูกหรือไม่นกเจ้าคือนกกระยางเฝ้าหนองน้ำเฝ้าแผ่นดินปลามามันก็ไม่ได้กินมันคอยกินปลาตามฝั่งน้ำตื้นๆหรือปลาตายแต่นกกระเต็นเต็นตนล่องกินก่อนนกกระเต็นอยู่ไกลๆมอง ตัวสดๆมาจับเอาไปกินนกแก้วดั่งแงนหนาลำได้เดี๋ยวนี้คนไทยเหมือนนกกระยางคนร่ำรวยจากต่างถิ่นต่างที่เข้ามาต้องแงนคอมองตั้งบ้านตึกรามบ้านช่องอะไรต่างๆไรนาสาโทหมดไปหมดไปเดี๋ยวนี้นกกระเต็นรุ่นใหม่มาเองไม่ใช่นกกระเต็นซิวนกกระเต็นลั่วกระเต็นกาบบักโตใหญ่กินได้หอตอคอพันบาทเนี่ยนกกระเต็นฝรั่งนกกระเต็นญี่ปุ่นนกกระเต็นต่างๆเนี่ยเข้ามาซื้อที่ซื้อทางอะไรต่างๆต่อไปนี่จะอยู่อย่างไรอันนี้เราก็มาช่วยกันคิดสัตสเมทะรู้จักบำรุงรักษาแผ่นดินในการเพาะปลูกและจัดการกับการเพาะปลูกเราไปเอาแต่นักวิชาการทางอื่นมาพิจารณามาแก้ไขปัญหาเขาไม่เข้าถึงปัญหาอันนี้เขาไปยิ่งยุให้ปลูกให้ฟังให้ไปขายเขาไปขอโควต้ามาชาวไร่ชาวนาแก่หาบไปขายเองไม่ได้คนโบราณพูดไว้คำหนึ่งว่าน้ำท่วมบ่อนใดไฟใหม่เมืองใดให้เอาน้ำเมืองนั้นบอดตาบอดบ่อนใดให้เอายาบ่อนนั้นใส่ตกตาให้ให้พอให้จาตกตาหน้าให้พอหน้าต้านตกหน้าบ้านให้เฒ่าแก่พ่อแม่คุ้นกวนคอยพิจารณาตามเหตุตามข้องปัญหาเกิดที่นี่คนที่นี่จะช่วยกันแก้ปัญหามองให้ซึ้งถึงปัญหาเอาเลยไปฝากท่านนิดหนึ่งเลยไปปุริสเมธะอันที่สองรู้จักส่งเสริมสนับสนุนคนดีรู้จักป้องกันคนชั่วกีดกันคนชั่วกำราบคนชั่วเดี๋ยวนี้คนซื่อถือพระเจ้ากลายเป็นคนโง่เง่าเต่าลานปี่คนชั่วตัวกาลีคนอัปรีโกงเก่งๆกลายเป็นคนดังสนับสนุนแห่หน้าล้อมหลังเนี่ยมันไม่ไหวมันไม่ไหวเพราะนั้นเราจะต้องเอาใหม่สัตสเมทะและมาปุริสเมทะรู้จักสนับสนุนคุ้มครองคนดีแล้วคอยกำราบลงโทษคนชั่วป้องกันอธรรมไม่ให้เกิดมีขึ้นได้เท่าไหร่ยิ่งเป็นการดีความสงบก็เริ่มเกิดขึ้นอันที่สามสัมมาปาสะรู้จักประสานใจประสานใจนี่สำคัญนะคุณธรรมของผู้ปกครองที่เจริญท่านว่าประสานใจด้วยหลัก

ให้สักการะบุคคลเหล่านั้นคำว่าสักการะเคารพเลื่อมใสนั้นเราอย่าเข้าใจว่าต้องมาเทิดทูนบูชาบนหัวคุรุเคารพคารวะเป็นภาษาบาลีแปลว่าต้อนรับเขาด้วยความนุ่มนวลให้เขารู้สึกว่าเรากับเขาเนี่ยไม่ใช่คนละชั้นไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าเป็นนายเป็นเทวดาเข้ากันได้ปัญหาใหญ่อยู่อันหนึ่งก็คือว่าการเข้ากันไม่ได้ระหว่างข้าราชการที่เปลี่ยนหน้ากันมาปกครองท้องถิ่นกับชาวบ้านชาวไร่ชาวนาในสายตาของชาวบ้านเขายังเข้าใจว่าเราเป็นนายเราเป็นนายเราเป็นนายซึ่งความจริงนั้นมันยังแอดจัสต์เข้ากันไม่ได้เราได้เจริญเติบโตมาจากในเมืองการศึกษามาจากในเมืองมีวิถีชีวิตมาจากในเมืองเขาเจริญเติบโตในท้องถิ่นพอจะเข้ามาหากันเนี่ยมันเข้าไม่ติดถ้าหากขาดธรรมะเหล่านี้ถ้าแบบผู้แบบภาษาฝรั่งเขาก็พูดอีกอันหนึ่งคำว่าหลักของผู้บริหารหลักของการพัฒนาเขาก็บอกว่า live with them คืออยู่กับเขาลดตัวลงไปอยู่กับเขาหลังจากนั้นก็ serve them คือ service นั่นแหละบริการเขาอยู่กับเขาบริการเขาหลังจากนั้นก็Learn from them เรียนรู้ปัญหาต่างๆจากเขาจิตใจอะไรเขาก็เป็นอย่างไรอยู่กับเขาสนับสนุนเขาเรียนจากเขาช่วยเหลือเขากลายเป็นพี่เลี้ยงเราเนี่ยเป็นทั้งพี่เลี้ยงเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องเป็นทั้งครูคือแนะนำเขาด้วยช่วยเหลือเขาด้วยเป็นพี่เลี้ยงเขาด้วยเป็นพี่เป็นน้องเขาด้วยเขามาตีนดำๆพูดจาไพเราะอ่อนหวานหลังจากนั้นบอกว่าครุกโรติไอ้ครุกโรติเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยก็ไม่แปลบอกว่าแปลว่าเคารพความจริงครุนี่ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษจะได้ถ้อยคำว่า appreciative action แปลว่ารู้จักคุณค่าการกระทำต่อกันและกันให้รู้จักคุณค่าของบุคคลเหล่านั้นเขาจะเป็นใครก็ตามรู้จักคุณค่าเขาคือคนคนหนึ่งเขาทุกข์ยากลำบากเขาเป็นคนยากคนจนเพราะเหตุเพราะปัจจัยบุญเขามีน้อยเขาเกิดมาตระกูลอย่างนี้การศึกษาอย่างนี้สั่งสมประสบการณ์อย่างนี้เขาก็คือคนคนหนึ่งอีกไม่กี่วันเราและเขาก็จะต้องโบกมืออำลาญาติมิตรดวงอาทิตย์ศัตรูคู่เวรเข้าเหลือบแห่งชีวิตจากกันไปถ้าอย่างนี้มันครุโครติก็เรียกว่า appreciative actionรู้จักคุณค่าของคนทั้งหลายนั่นแหละทุกคนมันจะเข้ากันได้อย่างสนิทเหมือนน้ำกับน้ำนมเดี๋ยวนี้มีปัญหามากๆก็คือเข้ากันไม่ค่อยได้ระหว่างผู้ปกครองกับคนที่ถูกปกครองชั้นล่างๆทีนี้นิดหนึ่งก็คืออยู่ในท้องถิ่นนี้ไม่ควรจะห่างพระสงฆ์องค์เจ้าพระสงฆ์เจ้าท่านไม่ได้ย้ายไปไหนไม่ได้ย้ายมาไหนท่านรู้จักปัญหาท่านใกล้ชิดประชาชนผู้นำบางคนมาสู่ท้องถิ่นย้ายมาแล้วไม่เคยรู้จักพระสงฆ์องค์เจ้าเข้าไปถึงชาวบ้านแล้วยังห่างไกลพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยยิ่งไม่รู้จักวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเข้ากันไม่ติดไอ้ตรงนี้แหละมันมีขอบเขตสิ่งที่เรียกว่าปุริสเมทะรู้จักสนับสนุนคนดีกีดกันคนชั่วต่อมาถึงสัมมาปาสะประสานใจประสานใจคู่อยู่ใต้บังคับบัญชาชาวไร่ชาวนาชาวบ้านให้เข้าถึงทีนี้ประสานนี่ยังมีอีกอันหนึ่งพี่เลี้ยงของคำว่าประสานมีว่าวาชะเปยังวาชะเปยังวาชะเปยะเราได้เขียนแล้วออกภาษาบาลีรุลวาชะเปยังเวลาพระท่านสวดปุริสัสเมทังปุริสเมทังสัมมาปาสังวาชะเปยังนิรักขารังจักเพิ่นบอกยังวาชะเปยังถ้อยคำดูดดื่มน้ำใจถ้อยคำควรดื่มพูดจาถ้อยคำสุภาพเรียบร้อยไพเราะอ่อนหวานนุ่มนวลประสานไมตรีก่อให้เกิดความสามัคคีรักใคร่ดูดดื่มไปใสมีคนหักคนแพงคนขึ้นหอดคนโบราณว่าทั้งหลายฝันอึดเขาปูปาย่ามอึดจากคว่ำปากบอได้สื่อแพ่งไว้เห็นยังไม่ตีไม้ล่องหมันตายน้ำกันหย่อนคว่ำปากเป็นของฝากจากลุมฝ่าเอามาตอนเสน่ห์อาตมานี่ไปอยู่เมืองนอกหลายปีไปอยู่เมืองแขกไม่นานพวกแขกรักอยู่ที่คำพูดแขกจับมือไปจุบแขกเนี่ยเขาจุบเป็นเก่งนะขยักขยั่งหมวดเขาเยอะเขาจับมือไปจุบเขาพอใจสายิตสมภพเกรซไปไหนไม่อดกินขึ้นบ้านนะ

กินข้าวบ้านนั้นไอ้แขกที่บอกว่าถือมานะทิฏฐิไม่ร่วมกับคนต่างศาสนาแต่อาตมาเนี่ยสบายเหมือนกับอยู่บ้านตนเองไปไร่ไปสวนแขกขนของเสร็จเต็มรถจนบอกให้เลิกมันเถอะมันก็บอกขนให้นานๆจะได้มาที่มันถูกใจไอ้ถ้อยคำเนี่ยสำคัญมากอีกเหมือนกันฮัดบอกมันมวนฮัดเอาคือกันดิฮัดเอาคือกันเพราะมันจะเป็นบางคนเนี่ยเราเกิดมาในสภาพแวดล้อมอีกอย่างหนึ่งเกิดมาก็ได้ยินแต่ถ้อยคำที่ไม่ดีไม่งามมันก็ติดนิสัยขึ้นมาฝึกยังไงก็ได้อย่างนั้นวาชะเปยอย่างนี้ก็สำคัญนี่รักครังเอ้นี่ล่วงเลยมา6นาทีแล้วเราจะต้องอยู่กันอีกแล้วใช่ไหมเที่ยงแล้วนิรักขรังไม่ให้มีนิแปลว่าไม่รักขรังไม่มีริ่มไม่มีริ่มกอนให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นเขาเห็นหน้าเราเหมือนเทพเจ้ามาโปรดโอ้ยสบายคนนี้มาจะเป็นดีบ้านเมืองสบายสงบร่มเย็นเรียกว่านิรักขระถอนริ่มสลักริ่มกอนทั้งหลายไม่ต้องใส่ก็ยังได้เพราะอยู่เย็นเป็นสุขคนมีศีลมีธรรมยังไม่พอธรรมะของเราสำหรับตัวเราเองยังต้องมีอีกจึงต้องค้างไว้ตรงนี้ก่อนเพราะนั้นการกล่าวธรรมิกถาปาฐกถาธรรมธรรมะสำหรับผู้บริหารผู้ปกครองนี้ในช่วงนี้ก็คงจะต้องจดลงเพียงเท่านี้ความเจริญในหน้าที่ในการงานเจริญด้วยทรัพยศไมตรีจิตมิตรภาพความรักความเข้าใจอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมในสายงานจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญงอกงามไพบูลย์ด้วยจริยธรรมอันสูงส่งในจิตใจโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ

0: เรื่องตอบแทนพระคุณแม่ตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ท่านจงนำข่าวสารนี้ไปบอกแก่พ่อแก่แม่ของข้าพเจ้าด้วยเถิดสลดใจพระเจ้ากบิลยักษราชเนี่ยน้ำตาไหลร้องไห้โฮสลับสอนในมือทิ้งประคองถอดลูกสอนออกและล่ำละลักว่าข้าพเจ้าจะยอมเป็นทาสข้าพเจ้าจะเลี้ยงดูบิดามารดาของท่านข้าพเจ้าชำนาญในการยิงธนูจะหาสัตว์ตัวอ้วนๆผีๆมาเลี้ยงตอบบุญแทนคุณบิดามารดาของข้าพเจ้าไม่บริโภคเนื้อสัตว์หรอกท่านบริโภคง่ายๆผลไม้เหล่านี้ข้าพเจ้าขอฝากเป็นครั้งสุดท้ายว่าแล้วก็กระอักเลือดเพราะอักเลือดออกมาตกไหนก็ตายพอตายปั๊บจิตใจก็เปลี่ยนพระเจ้ากบิลยักษราชนี่ก็จิตใจเปลี่ยนมองซ้ายแลขวาเรื่องอะไรเราจะต้องไปรับเพียงคนแก่คนเฒ่าดาบดลือสีตาบอดในป่าเราก็ทำกรรมนี้ไม่มีผู้ใดเห็นใครก็ไม่เห็นในนี้มีแต่ป่าใครจะมาเอาโทษโจทย์ขานกระปลองคิดอย่างนี้แล้วก็หัวเราะขึ้นมาผีป่าซาตานตนใดหนอมาสิงจิตใจเราให้เราคิดอยากจะยิงคนคนนี้เมื่อเรายิงไปแล้วเราก็เอาชีวิตนี้คืนมาไม่ได้แต่เราจะรับเลี้ยงไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครเห็นไม่มีใครมาถือโทษขณะที่คิดอย่างนี้หัวเราะมันก็ได้ยินเสียงแว่วในอากาศเป็นเสียงคนผู้หญิงพูดในอากาศท่านอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้ใครเห็นกรรมชั่วของท่านในโลกนี้ไม่มีที่รับสำหรับการทำชั่วมีผู้รู้มีผู้เห็นมหาราชท่านอย่าได้คิดอย่างนั้นเลยท่านจะต้องรับกรรมอันนี้ท่านจะปฏิเสธว่าไม่มีผู้ใดเห็นแม้ท่านจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเพียงไรท่านจะเอาความยิ่งใหญ่ของท่านมากระทำชั่วแต่บาปกรรมนั้นก็จะตามท่านพวกเทพทั้งหลายมองดูท่านด้วยสายตาที่เหยียดหยามอย่างยิ่งสลดใจอีกได้ยินแต่เสียงวันนี้เป็นใครพูดเสียงนั้นก็คือเสียงของแม่ในชาติก่อนของสุวรรณสามพวกเราที่อยู่นี่ไม่ใช่มีแม่แต่เพียงชาตินี้นะแม่ชาติก่อนๆก็มีบางทีลูกดีๆเนี่ยแม่ชาติก่อนๆหวังพึ่งปุ่นท่านมาบวชเรียนเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ตอบบุญแทนคุณแม่ในชาตินี้ถ้าเราปฏิบัติธรรมดีๆอุทิศส่วนกุศลไปบางทีท่านจะฝันแปลกๆกลางคืนถ้าท่านนอนด้วยสมาธินอนปั๊บนอนดูลมหายใจเข้าหายใจออกให้จิตสงบหลับไปพร้อมกับความสงบไม่มีอารมณ์ใดๆมาค้างคาใจไม่มีความห่วงหน้ากังวลหลังหลับกับความสงบในปัจจุบันท่านอาจจะฝันแปลกประหลาดฝันด้วยจิตอันสงบขันในอดีตของท่านจะโผล่ขึ้นท่านอาจจะฝันเห็นพ่อเห็นแม่เห็นบ้านเห็นเรือนเห็นพี่เห็นน้องเห็นผัวเห็นเมียซึ่งไม่ใช่ในโลกนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้แต่เป็นพ่อของเราแท้ๆเป็นแม่ของเราแท้ๆนั่นเป็นพ่อแม่ในชาติก่อนๆบ้านเมืองในชาติก่อนๆไม่มีสังกสีมุงบ้านเพราะเมื่อเป็นพันๆปีหรือหลายพันปีมาแล้วยังไม่เคยมีโรงงานสังกสีไม่มีทางรถถนนลาดยางท่านอาจจะเห็นแต่เกวียนท่านอาจจะเห็นแต่ช้างแต่ม้าอาตมาคิดว่าอยู่ตรงนี้อาจจะมีคนฝันแบบนั้นอยู่ดอกอยู่ในบ้านท่านอาจจะฝันแปลกๆไปสถานที่ที่ไม่เคยไปไปรู้จักคนที่ไม่เคยรู้จักในโลกนี้แต่มู้รู้จักกันมาตั้งนานบางทีท่านอาจจะฝันว่าท่านเป็นผู้ชายแต่ท่านเป็นผู้หญิงท่านมีเมียท่านมีลูกบางทีท่านที่เป็นผู้ชายท่านอาจจะฝันว่าท่านมีลูกท่านมีผัวตื่นขึ้นมาก็ฝันตลกเอ๊ะทำไมเราไปเป็นเมียคนโน้นคนนี้นั่นเราไม่ได้เกิดมาเป็นผู้ชายตลอดไม่ได้เกิดมาเป็นผู้หญิงตลอดเราเคยเกิดเป็นหญิงบ้างเป็นชายบ้างปนเปกันไปนอกจากพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่ยังไม่ยอมเกิดเป็นหญิงขอให้เข้าใจไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นนางพระสุนทรีเทพธิดาที่เป็นแม่ตั้งแต่ชาติก่อนในแม่เนี้ยคอยดูลูกที่เลี้ยงดูมารดาบิดาในชาตินี้ก็โอ้ยมีความชื่นใจถึงคุณธรรมอันนั้นพอลูกในชาติก่อนๆลูกมันถูกยิงแม่นี่ก็คอยจ้องมองดูอยู่จะช่วยอย่างไร พอพระเจ้ากับไปรัชยักษราชเปลี่ยนใจนางก็รู้ใจก็เลยพูดลอยมาในอากาศอย่างนี้ในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยสามเณรคนหนึ่งชื่อสามสังคิจจะสามเณรสุมนะสามเณรเทศเก่งมากเลยเป็นสามเณรจนเทวดาสรรเสริญพระพุทธเจ้ายกย่องต่อหน้าเทวดาทั้งหลายสรรเสริญแม่นี่ดีใจไม่มีอะไรเหมือนลูกเราตัวน้อยหัวไม่พ้นพงหญ้าบวชเมื่ออายุ7ปีแสดงธรรมบรรลือศีหนาถพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญเทวดาก็ยกย่องแม่มีความสุขมากแต่วันหนึ่งลูกจะศึกยังไม่ได้เป็นโสดาบันจะเก่งกาจแค่ไหนก็ตามมีความรู้แค่ไหนก็ตามจิตมันยังไม่พ้นจากกามาวจรอย่างหยาบช้าก็อยากศึกพอโตเป็นหนุ่มจะศึกมหาแม่เล็บก็ไม่ตัดผมก็ไม่แผลยาวผิดปกติแม่ถามว่าแต่ก่อนนั้นลูกไม่เคยมาคนเดียวลูกจะต้องมากับครูบาอาจารย์วันนี้ทำไมทิ้งข้อวัดปฏิบัติแหกข้อแหกลงมาคนเดียวได้อย่างไรลูกไม่ปฏิบัติดีเป็นสามเณรเป็นสมณะที่ดีแล้วผมก็ไม่ตัดผมก็ไม่แถเล็บก็ไม่ตัดเอาไว้ยาวๆทำไมลูกบอกว่าแม่พรหมจรรย์นี้ขูดเก่านักพรหมจรรย์นี้ไม่ทำให้ลูกมีความสุขลูกจะเสือกหลับจึงไม่โกนผมไม่ตัดเล็บไม่ลาครูบาอาจารย์มาแล้วมาขอลาแม่ศึกแม่ร้องไห้โฮเลยเหมือนลูกตายแต่ก่อนหลงดีอกดีใจบัดนี้ลูกจะศึกในขณะที่แม่ร้องห่มร้องไห้เนี่ยแม่แต่ชาติก่อนนั้นก็เหมือนกันเป็นนางยักษินีเมื่อเทวดาสาธุการเมื่อลูกตนเองแสดงธรรมก็ถามเทวดาว่าสาธุการอะไรเทวดาบอกว่าสามเณรตัวนี้น้อยนะแสดงธรรมพระพุทธเจ้าสรรเสริญเทวดาทั้งหลายก็สาธุการนางยักษินีนี่บอกว่านี่คือลูกของเราเมื่อชาติก่อนมาชาตินี้เป็นผู้บรรลือศีหนาถต่อหน้าพระพุทธเจ้าเป็นที่สรรเสริญของเทวดาและมนุษย์ก็ดีใจแม่ก่อนก่อนที่เป็นยักษินีก็แอบดีใจแต่วันนี้แม่ยักษินีก็โกรธว่าลูกจะศึกแม่ในชาตินี้ก็เสียใจแม่ยักษินีไม่เสียใจธรรมดาเข้าไปบีบคอเลยในขณะที่ลูกกำลังว่าต่อล้อกันอยู่กับแม่ลูกจะศึกแม่อ้อนวอนไว้ลูกก็บอกศึกและศึกไม่อยู่ละแม่ยักษินีนี่เข้าไปสิงบีบคอชัก
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือประธานาธิบดีรัสเซียผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลังงานเพิ่มโอกาสการซื้อขายสินค้าระหว่างกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้นบังคมดาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำ

0: ให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดรางจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: ฟ้าสลัวมือแสงระวีส่อง

0: ถานสูงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือประธานาธิบดีรัสเซียผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลังงานเพิ่มโอกาสการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการนำแผนหารือกับรัสเซียเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ว่ามีหลายเรื่องที่ต้องพูดคุยกับรัสเซียทางด้านการเกษตรด้านอุตสาหกรรมการลงทุนซึ่งไทยได้ซื้อสินค้าจากรัสเซียเป็นจำนวนมากแต่ต้องการให้รัสเซียเพิ่มการสั่งซื้อสินค้าจากประเทศไทยจึงถือเป็นโอกาสดีและในวันที่18มิถุนายนนี้ช่วงเย็นตนเองจะได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียจะนำประเด็นต่างๆเข้าหารือรวมถึงเรื่องน้ำมันด้วยเพราะรัสเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตแหล่งพลังงานหลายประเภทส่วนการหารือครั้งนี้จะเน้นการซื้อหรือขายสินค้าจากรัสเซียย้ำว่าทุกอย่างต้องเป็นไปในลักษณะทูเวย์หรือเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายซึ่งสินค้าที่รัสเซียให้ความสนใจมีทั้งสินค้าเกษตรอาหารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและไทยได้หาแหล่งพลังงานจากหลายแห่งสำหรับการดึงดูดการลงทุนจากรัสเซียเข้ามาในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีระบุว่าก่อนหน้านี้ประธานหอการค้าแห่งรัสเซียได้เดินทางเข้าพบและมีการหารือเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนร่วมกันแล้วปริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: วุฒิสภาเสนอแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายชูวาระแห่งชาติสร้างสมดุลความมั่นคงและเศรษฐกิจ
4: การประชุมวุฒิสภาวันนี้พิจารณารายงานการศึกษาเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการประกอบอาชีพสงวนสำหรับคนไทยกรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาครของคณะกรรมการการแรงงานซึ่งศึกษาพิจารณาแล้วเสร็จโดยระบุว่าไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยขณะที่ภาคธุรกิจยังต้องพึ่งพาแรงงานจากเมียนมากัมพูชาและสปป.ลาวแต่การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติยังเผชิญปัญหาการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและการประกอบอาชีพสงวนของคนไทยส่งผลกระทบต่อความมั่นคงสังคมสาธารณสุขและเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครจากนั้นสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายว่าประเด็นสำคัญไม่ใช่จำนวนแรงงานต่างด้าวแต่เป็นการปล่อยให้แรงงานจำนวนมากอยู่นอกระบบซึ่งก่อความเสี่ยงด้านความมั่นคงชายแดนการแย่งอาชีพคนไทยภาระงบประมาณท้องถิ่นปัญหาสาธารณสุขและการสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

0: พร้อมเสนอให้ยกระดับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติเป็นวาระแห่งชาติจัดทำระบบข้อมูลแรงงานแบบ1ID กำหนดโควต้าความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรมยกระดับทักษะแรงงานไทยและปราบปรามขบวนการนำเข้าแรงงานผิดกฎหมายรวมถึงยึดหลักสิทธิมนุษยชนโดยแยกผู้กระทำผิดออกจากเหยื่อการค้ามนุษย์อย่างชัดเจนเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงการพัฒนาเศรษฐกิจและการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานวาสนาตระเกตรายงาน
1: เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.7 ในจังหวัดสุลาเวสีกลางทางตอนกลางของอินโดนีเซียสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.7 ในจังหวัดสุลาเวสีกลางทางตอนกลางของอินโดนีเซียเมื่อเวลา 11:27 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินราว10กิโลเมตรและอยู่ห่างจากเมืองปาลูซึ่งเป็นเมืองเอกของจังหวัดสุลาเวสีกลางไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ46กิโลเมตรอย่างไรก็ตามไม่มีประกาศเตือนภัยสึนามิและยังไม่พบรายงานความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวทั้งนี้เมืองปาลูของอินโดนีเซียเคยเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิรุนแรงในปี2561โดยคร่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า 4,000 รายซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ประชาชนในเมืองแห่ง
2: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนซ์ไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอย่างมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ full time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043-754-412 754-333-1638 อีเมลsomnet.t@msu.ac

0: ต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโปรดติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยี่ยววิหารอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ
1: กระทำกับแม่ผัวเหมือนเทวดาจงรักภักดีต่อสามีเหมือนเทพเจ้าตาธิสาสุภริตาปุตโตสุแปลว่าดีภริยาแปลว่าเมียที่ดีตาธิสาสุภริตาปุตโตลูกที่เกิดจากเมียจากแม่ที่ดีเช่นนั้นสุโรโหติที่สัมปติรัชมปิอนุสาสติเจริญเติบโตมาเป็นผู้แก้วกล้าเป็นผู้แก้วกล้าเป็นผู้เป็นใหญ่แห่งทิศแม้แต่ราชสมบัติก็สามารถคุ้มครองได้ฟังแล้วก็คิดว่าลูกจะดีนี่อาศัยมาจากพันแม่ที่ดีที่นี่การตอบบุญแทนคุณมันก็สนองกันถ้าพ่อแม่เลี้ยงลูกได้เพียงกายให้กินข้าวกินปลาเจริญเติบโตมาลูกก็พอจะเลี้ยงพ่อแม่ได้เพียงกายแต่ลูกก็ไม่สามารถเลี้ยงใจพ่อแม่ได้คำพูดของลูกคำเดียวกับโชคโหกห้าเกินแม่อาจน้ำตาร่วงน้ำตาไหลพ่ออาจจะตกนรกในบัดดลคำพูดนั้นเป็นอาหารเป็นยาสำหรับพ่อแม่ถ้าลูกพูดจาดีๆไพเราะอ่อนหวานกับแม่กับพ่อเชื่อฟังประพฤติปฏิบัติตามพ่อแม่นั้นเป็นการเลี้ยงใจการเลี้ยงกายของพ่อของแม่ที่แก่เท่าง่ายดายนักเท่าๆไม่มีอะไรดอกกินกล้วยสักลูกสองลูกก็อิ่มแล้วกินแตงโมสักซีกหนึ่งก็อิ่มแล้วขันเพื่อนเคี่ยวหมากหาถากแกงคูนดีๆไปให้มีหมากอ่อนๆให้ก็พอแล้ว เลี้ยงไม่ยากเลี้ยงกายผู้เฒ่าแต่เลี้ยงใจแก่มาแล้วกายเป็นเด็กใจเฒ่าใจอ่อนแอบ่เป็นตะเครียดก็เครียดบ่เป็นหน้าให้ก็ให้ลูกหลานพูดจาคำหนึ่งพ่อแม่ฟังเข้าใจอีกไปอย่างหนึ่งร้องไห้อยากตายเรียกหาพระเจ้ากำนายเวรเจ้าอมพบาลมาเอาไปเถิดลูกมันเกลียดมันชังอยากจะตายเร็วๆนั่นกำลังขว้างพ่อแม่ลงในนรกแล้วเอาอะไรไปให้กินท่านก็ไม่อร่อยแล้วเพราะนั้นการเลี้ยงบิดามารดาจึงมีเลี้ยงกายแล้วก็เลี้ยงใจเลี้ยงกายด้วยการให้เสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยดูแลรักษายามเจ็บไข้เลี้ยงใจด้วยการกระทำตามสิ่งที่ท่านอยากให้ทำบิดามารดาอยากให้ลูกบวชเป็นพระได้ศึกษาธรรมะแม้จะไม่อยากบวชก็ข่มใจเพราะการบวชของเราจะไปเลี้ยงใจพ่อเลี้ยงใจแม่พ่อแม่อยากจะเห็นลูกเป็นคนดีเห็นลูกชาวบ้านดีหิวกระหายหิวความดีของลูกตัวเองทำไมไม่เหมือนลูกชาวบ้านแม่หิวโหยพ่ออยากให้เป็นอย่างนี้เมื่อลูกกระทำตามที่แม่อยากแม่หิวพ่อปรารถนาเมื่อนั้นก็เลี้ยงใจเลี้ยงใจของพ่อของแม่เพราะนั้นให้มันสมกับเขาว่าวันแม่บ้างอยากให้แต่ลูกดีจะต้องมาให้มีแม่พันธุ์ที่ดีด้วยมันประกอบกันเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังบ้างก็ได้เดี๋ยวนี้ท่านจะเห็นนักบวชจำนวนมากเห็นนั่งเป็นแถวอยู่เนี่ยคนโบราณมักจะพูดว่าบวชแทนพระคุณบวชแทนน้ำนมแทนค่าข้าวป้อนน้ำนมจ้างก็แทนไม่ได้ถ้าหางไม่เข้าใจนะบวช800ปีก็ยังไม่สามารถตอบแทนคุณค่าน้ำนมพ่อแม่ได้เพราะฉะนั้นการบวชนี่จะไร้ค่าจะสูญเปล่าถ้าหากทำไม่ถูกลูกตะเทืองนั่นบวชจบนักธรรมเอกศึกมาวันเดียววันที่สองไปป้นเขาแล้วตะเทืองต้องไปขายนาแทนได้ไหมล่ะบวชมีแต่จะลากเข้าคุกเข้าตารางแต่มันก็สามารถทดแทนกันได้เล่าเรื่องสั้นๆให้ฟังก็ได้เศรษฐีคนหนึ่งมีทรัพย์อยู่800ล้านอยู่ที่กรุงสาวัตถีริมฝั่งแม่น้ำอาจิระวดีมีลูกโทนคนเดียวลูกได้ฟังเทศพระพุทธเจ้าขอบวชพ่อแม่ห้ามบอกว่าจะผูกคอตายถ้าไม่ได้บวชตายดีกว่าพ่อกับแม่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นลูกบวช ดีกว่าลูกตายบวชแล้วมาบิณฑบาตให้พ่อแม่ได้ใส่ทุกวันนะพ่อแม่จะคอยชื่นชมตกลงไปบวช5ปีมาบิณฑบาตพ้น5ปีแล้วจิตใจก็ยังพอใจในการบวชขอลาพระพุทธเจ้าไปอยู่ป่าคนเดียว18ปีปฏิบัติธรรมที่นอกเขตเมืองสาวัตถี18ปีกับ5ปีรวมกันเข้าเป็น23ปีบวชมา18ปีไปอยู่ป่าไม่เคยกลับบ้านไม่เคยส่งข่าวพ่อแม่ที่แก่เท่าก็ไม่เห็นหน้าลูกนานๆเข้าแก่เข้าจะจัดคนใช้ลูกจ้างคนงานมันก็ลักขโมยเอาเงินเอาทองบางทีมันก็ปล้นมันเป็นนักปล้นกลางคืนกลางวันมันเป็นลูกจ้างกลางคืนมันเป็นขโมยเอาไปเอามาเศรษฐีก็หมดเนื้อหมดตัวไปยืมเงินยืมทองใครมาเขาก็มายึดบ้านยึดช่องกลายเป็นคนขอทานร้องให้ใส่กันลูกคุณตาคุณยายสองคนร้องให้ใส่กันกรรมเวรอะไรของเรามีลูกก็ไม่ได้อาศัยเลี้ยงม้าหวังสิได้กินดูกเลี้ยงลูกหวังสิได้กินแห้งได้มาน้ำเพิ่นผู้เดียวกับไปบวชไม่เห็นโผล่หน้ามาอีกเลยสองคนขอทานเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเสื้อผ้าไม่มีพระภิกษุอยู่ในป่า18ปีวันหนึ่งมีพระไปจากสาวัตถีเข้าไปในนั้น ท่านก็เลยถามข่าวหาพระพุทธเจ้าถามข่าวหาพระโมคคัลลาสาลีบุตรสุดท้ายก็ถามข่าวหาพ่อแม่ท่านได้ไปบิณฑบาตที่บ้านเศรษฐีริมฝั่งแม่น้ำอจิรวดีทางเบื้องทิศตะวันออกนู้นไหมตระกูลนั้นใส่บาตรไม่ขาดสายท่านอยู่ที่นั่นท่านเคยไปไหมภิกษุที่มาจากสาวัตถีก็บอกว่านี่คุณอย่าถามหาตระกูลนั้นเถิดเพียงแต่คุณถามถึงผมก็จะน้ำตาไหลผมสงสารเอาทำไมล่ะผมอยากรู้ตระกูลนี้ท่านถามหาเฉยๆผมก็น้ำตาไหลผมสงสารเศรษฐีตัวนี้ไม่ได้เป็นเศรษฐีแล้วนะเป็นคนขอทานลูกชายเขามีคนหนึ่งผมได้ยินชาวบ้านเขาเล่าออกไปบวชไม่โผล่หน้ากลับมาทรัพย์สมบัติไม่มีใครดูแลเขาก็เลยถูกปล้นถูกลักจากคนงานถูกโกงจากอะไรจนหมดพอเล่าเพียงเท่านี้ภิกษุผู้ลูกชายกั้นน้ำตาไหวไม่ไหวร้องไห้โฮออกมาตีอกชกใจร้องห่มร้องไห้การบวชของเราไม่มีประโยชน์ไหนบอกว่าบวชแล้วจะตอบบุญแทนคุณบิดามารดาการบวชของเรานี่เหมือนโยนพ่อแม่ลงนรกเศรษฐีก็หมดสิ้นไปเป็นยาจงผมจะสึกนั่นคือพ่อคือแม่ผมจะไปเลี้ยงพ่อแม่ผมสมกับที่ท่านเลี้ยงผมมาภิกษุหนุ่มที่ไปนั้นท่านก็แสดงธรรมให้ฟังอดทนหน่อยเถิดถ้าท่านจะสึกท่านไปสึกกับพระพุทธเจ้าคืนนั้นท่านนอนร้องไห้ทั้งคืนเช้ามาไปบิณฑบาตมาฉันได้สองสามคำมันฉันไม่ลงคิดถึงพ่อถึงแม่น้อยใจก็เลยมอบวัดถวายวัดให้พระภิกษุองค์ใหม่ผมจะกลับไปสึกท่านก็กลับทั้งเดินทั้งวิ่งสองสามวันถึงสาวัตถีไปลาพระพุทธเจ้าไปเล่าพระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเวลาเธอลาเราไปอยู่ในป่าเธอหน้าตาแจ่มใสเบิกบานเหมือนนักรบที่ทรนงองอาจที่จะเข้าสู่สนามรบแต่บัดนี้เธอกลับมาโดยสภาพเหมือนผู้พ่ายแพ้ทุกอย่างน้ำตาไหลหนองหน้าทำวินัยที่เรากล่าวดีแล้วเธอปฏิบัติไม่บริบูรณ์ได้ภิกษุเธอจะสึกไปทำไมเล่าให้ฟังว่าจะไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ท่านจึงบอกว่าการที่เธอจะไปเลี้ยงเพียงตายนั้นง่ายนักเราอนุญาตให้เธอบิณฑบาตเลี้ยงแม่ได้เลี้ยงพ่อได้แต่เราไม่อนุญาตให้เลี้ยงคนอื่นอนัญญะโปสีอย่าไปเลี้ยงคนอื่นแต่เราให้เธอบิณฑบาตเลี้ยงพ่อแม่ได้เราอนุญาตให้เธอไปหาตัดไม้ทำบ้านกระท่อมให้พ่อแม่อยู่ได้เราอนุญาตให้เธอไปหาผ้าบังสกุลมาเย็บมาทำอะไรให้พ่อแม่นุ่งห่มได้แต่เธออย่าลืมท่านเลี้ยงเธอทางกายมาได้เธอต้องเลี้ยงท่านยิ่งไปกว่านั้นคือเลี้ยงใจเลี้ยงกายด้วยบิณฑบาตให้ท่านเลี้ยงใจด้วยการแสดงธรรมสถาปนาท่านเป็นอิสราธิบดีเป็นพระเจ้าแผ่นดินการทำเช่นนั้นก็ยังชื่อว่าเลี้ยงได้เพียงกายต่อบุญแทนคุณขนาดนั้นยังไม่คุ้มค่าสะสมแต่ถ้าผู้ใดสามารถเลี้ยงใจที่ไม่มีศีลให้มีศีลขึ้นมาเลี้ยงใจมารดาบิดาที่ไม่มีศรัทธามีจาคะมีปัญญาให้มีศรัทธามีจาคะมีปัญญาการเลี้ยงเช่นนั้นเธอได้ปิดประตูนรกอบายให้พ่อแม่สิ้นแล้วเธอก็เหมือนนำพ่อแม่ไปประดิษฐานไว้บนสวรรค์อย่างนั้นจึงชื่อว่าตอบบุญแทนคุณได้ฟังให้ดีว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกเพียงกายนั้นมันก็ยังไม่เป็นแม่ของลูกแม่ของโลกมันก็เหมือนสัตว์เดรัจฉานเลี้ยงลูกตอบบุญ

จะได้อบรมด้วยศีลด้วยธรรมภิกษุนั้นดีใจมากฟังธรรมกันนั้นได้เป็นพระโสดาบันปฏิบัติธรรมมา23ปีไม่เข้าถึงธรรมเพราะศรัทธาศีลจาคะปัญญานั้นคือธรรมะของผู้เป็นโสดาบันเช้ามาท่านไปบิณฑบาตเสร็จไปเที่ยวหาพ่อหาแม่ไปบ้านหลังเดิมที่ตนเองเคยอยู่ไปถามเศรษฐีคนใหม่ที่เป็นเจ้าของบอกว่าท่านพระผู้เป็นเจ้าท่านปรารถนาอะไรปัจจัยสี่ผมจะถวายจะเลี้ยงดูท่านอย่าไปถามหาเจ้าของบ้านหลังนี้เขายากเขาจนเขาไม่มีอะไรจะใส่บาตรให้ท่านดอกภิกษุนั้นบอกว่าอาตมาปรารถนาจะเห็นเพียงเท่านั้นไม่ได้ปรารถนาบิณฑบาตจากบุคคลเหล่านั้นถ้าท่านเพียงอยากเห็นก็เดินไปตามตอกซอกซอยคนขอทานย่านคนยากไร้อาจจะพบลูกชายก็เดินตามเที่ยวหาพ่อและแม่เที่ยวไปเที่ยวไปก็ไปเห็นอยู่ข้างกำแพงในซอกในซอยหนึ่งนอนอยู่กับดินเสื้อผ้าขาดกระลุงกระเลียงหนังหุ้มกระโดกพร้อมโยมที่เป็นมารดานี่เคยใส่บาตรเป็นนิสัยตั้งแต่เป็นเศรษฐีเห็นพระมายืนมองอยู่ใกล้ๆก็ลุกขึ้นนั่งพนมมือนิมนต์ท่านไปบิณฑบาตทางอื่นเถิดไปโปรดที่อื่นเถิดพวกฉันไม่มีแม้แต่จะกินจะใส่บาตรให้ท่านวันนี้ไม่ได้อย่ายืนรอคนอินเดียนี่พระไปยืนรอเอานะไม่ได้ไปเป็นแถวแบบบ้านเราท่านจำไม่ได้18ปีครับคล้ายครับขาแม่ของเราหรือเปล่าพ่อของเราหรือเปล่าทำไมผอมเหลือเกินทำไมซุ้มเสียงมันแหบมันแห้งก็เดินเข้าไปอีกไปยืนดูใกล้ๆผู้เป็นแม่ก็บอกวันนี้มนต์ไปโปรดที่อื่นบิณฑบาตที่อื่นเถิดไม่มีจะใส่ให้ผู้เป็นพ่อได้ยินว่าอย่างนั้นก็เลยว่านี่ยายไม่ใช่พระลูกชายเราหรือพระอื่นไม่มายืนอยู่อย่างนี้นะเขารู้ว่าเราไม่มีไม่ใช่พระลูกชายเราหรือดูดีๆสิยายส่วนพระภิกษุหนุ่มได้ยินเสียงโยมบิดาพูดอย่างนั้นก็มั่นใจว่าพ่อแม่เราแท้เดินเข้าไปก็จำได้ท่านก็อดไม่ได้เหมือนกันร้องไห้โฮโฮโฮออกมาโสดาบันยังร้องไห้นางวิสาขาหลานตายเธอก็ร้องไห้แต่ความทุกข์ของโสดาบันเท่าภูเขาจะเหลือเท่าจอมปลวกความทุกข์เท่าแม่น้ำในมหาสมุทรจะเหลือเท่าน้ำสองสามหยดจิตใจคนผู้เข้าถึงธรรมโสดาบันยังโกรธได้ยังร้องไห้ได้แต่มันไม่นานส่วนลูกชายร้องไห้ลูกชายเป็นโสดาบันพ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยเป็นบาปเป็นกรรมของลูกที่ทอดทิ้งพ่อแม่ไปบัดนี้จะไม่จากกันอีกตลอดฟ้าดินสลายพ่อแม่ร้องให้ใหญ่เลยแต่พ่อแม่ร้องไม่หยุดลูกนี้ตั้งสติได้ก็หยุดนั่งลงเปิดบาตรเอาอาหารให้พ่อให้แม่กินเทศให้พ่อแม่ฟังอัฐกรรมวิวัตเตนะเพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมพ่อเอ้ยแม่เอ้ยเอโกวะมัจโจอเจนติเมื่อเราเกิดมาเราก็มาเปล่าๆตัวคนเดียวไม่ได้เอาทรัพย์สมบัติ80โกรธมาเอโกวะชายเตกูเลเมื่อจะตายไปก็ไม่ได้หอบหิ้วเอาทรัพย์เหล่านี้ไปต่างคนต่างไปต่างมาที่รวยมาได้เพราะบุญดอกพ่อแม่เอ้ยที่จนหมดสิ้นไปเพราะกรรมบุญเก่าเราหมดแล้วปุรานะปุญญังปริคีนังบุญเก่าเราสิ้นแล้วบุญใหม่เราก็ยังไม่ให้ผลอย่าร้องห่มร้องให้ลูกจะอยู่ด้วยจะเลี้ยงดูพ่อแม่ก็ใจชื้นหยุดร้องไห้กินข้าวหลังจากนั้นท่านก็บิณฑบาตมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เทศให้ฟังทุกวันให้มีศรัทธาเชื่อมั่นว่าบาปมีบุญมีกรรมมีสวรรค์มีนรกมีเทศให้พ่อแม่ว่ายากจนนี้ก็ไม่ไปเป็นเหตุให้ทำชั่วดอกพ่อแม่ศีลห้านี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่ากองบุญเราจงเป็นผู้มีกองบุญมีศีลห้าหลังจากนั้นก็เทศถึงจาคะให้รู้จักหัดปล่อยวางอย่าอาลัยอาวรณ์ถึงทรัพย์ถึงชีวิตที่ผ่านมาเทศถึงปัญญาให้รู้จักว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรตามใจเราย่อมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันจงประจักษ์แจ้งซึ่งความจริงอย่ายึดมั่นถือมั่นฝึกปล่อยฝึก

0: ังพ่อแม่เข้าถึงธรรมโสดาบันลูกไปหาไม้หาไร่มาทำกระท่อมให้พ่อและแม่อยู่ไปหาตามป่าช้าเสื้อผ้าที่เขาทิ้งขาดขาดผ้าห่อศพท่านเอามาต้มมาซักเอามือของท่านเย็บเป็นผ้าถุงเย็บเป็นกางเกงเป็นผ้าเตี๋ยวโทตีเอามาให้พ่อแม่นุ่งห่มบิณฑบาตเลี้ยงตนเองพร้อมลงพร้อมลงไม่ได้กินเพราะว่าบางวันไม่เหลือจากพ่อแม่บางวันเหลือน้อยกินไม่อิ่มท่านผอมลงหลายวันเข้าเพื่อนก็ถามท่านมาจากป่าใหม่ๆท่านแจ่มใสเบิกบานอินทรีย์ของท่านผ่องใสร่างกายของท่านก็อุดมสมบูรณ์บัดนี้ทำไมท่านจึงผอมผ่ายผอมลงสู้ผอมหน้าตาก็ดำคล้ำท่านไม่พอใจในธรรมของพระศาสดาหรือท่านก็บอกว่าหามิได้ร่างกายผมผ่ายผอมไปจิตใจผมก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ธรรมวินาเยโอชะวันตาผมมีความอร่อยอร่อยในโอชะแห่งธรรมวินัยแต่ผมผอมเพราะไม่ได้กินอิ่มผมบิณฑบาตมาเลี้ยงแต่แม่แต่พ่อเลื้อจากท่านผมจึงได้กินหลังอย่างนั้นมันก็เลยไม่อิ่มบางวันมันก็ไม่ได้กินเลยกายผมผอมไปใจผมได้เอิบอิ่มด้วยคุณธรรมตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ภิกษุเหล่านั้นเข้าใจไม่ถึงโอ้นี่มาบวชขโมยธรรมวินัยธรรมวินัยเยธรรมฐานเกปัพพชิเตบวชมาขโมยธรรมวินัยพระพุทธเจ้าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงตนเองไปฟ้องพระพุทธเจ้าให้ไล่ศึกพระพุทธเจ้าเรียกประชุมถามต่อหน้าสงฆ์ท่านก็เล่าให้ฟังผมผอมเพราะผมไม่ได้กินอิ่มแล้วก็เล่าถึงการบิณฑบาตเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ผู้ได้ยากก็ถามไปว่าเมื่อเธอเลี้ยงพ่อแม่ของเธอทางกายอย่างนั้นแล้วเธอทำอย่างไรอีกเธอได้เลี้ยงใจพ่อแม่เธอหรือไม่ท่านก็บอกว่ากับผมก็เลี้ยงใจท่านด้วยการแสดงธรรมอยู่ในภาข้าวนั่นแหละทุกวันให้ท่านมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาโยมบิดามารดาของผมไม่มีความทุกข์ท่านสบายใจท่านเข้าใจในหลักธรรมวินัยเยโอคทัปปตาอย่างเข้าสู่ธรรมวินัยนี้แล้วพระพุทธเจ้ายกมือใส่หัวสาธุสาธุอนุโมทามิดีแล้วดีแล้วฉันยินดีด้วยเธอได้ดำเนินตามปฏิปทาเช่นเดียวกับเราเราก็ทำเหมือนเธอเมื่อเราเป็นสุวรรณสามพ่อแม่เราตาบอดเราหาพ่อแม่ไปเลี้ยงในป่าจนท่านตายแต่เราไม่ได้เลี้ยงใจไม่ได้แสดงทำให้ท่านเข้าใจถึงอย่างนี้เธอได้กระทำสมควรแล้วตอบบุญแทนคุณท่านคุ้มค่าแล้วเธอปิดประตูนรกให้พ่อให้แม่แล้วพ่อแม่เธอจะไม่มีโอกาสตกนรกอีกแล้วภิกษุทั้งหลายเธอจงฟังถ้าอยากจะตอบบุญแทนคุณเธอก็จงตอบบุญแทนคุณด้วยธรรมอย่างนี้เธอสึกไปเลี้ยงกายแต่เธอไม่สามารถเลี้ยงใจท่านให้เจริญจนพ้นอบายเธอจงเอาตัวอย่างภิกษุนี้เถิดหลังอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายได้ฟังธรรมกันนี้ได้บรรลุธรรมระดับโสดาบันเยอะแยะนั่นเราจะเห็นได้ว่าการตอบบุญแทนคุณเลี้ยงกายด้วยเลี้ยงใจแม่จะเลี้ยงลูกก็ต้องเลี้ยงกายแล้วก็เลี้ยงใจไม่สามารถเลี้ยงลูกให้ดีได้ทางใจจึงหาครูบาหาอาจารย์เอาไปฝึกไปสอนไปบวชไปเรียนเพราะความปรารถนาดีของแม่วันแม่มาถึงอย่างนี้อย่าให้มีเพียงวันที่12สิงหามันนานเหลือเกิน365วันมีวันเดียวมันควรจะมีเหมือนพระพุทธเจ้าบอกเปตยาเมตยาพมมัญญาสามัญญาเทถากุรปจายิโนอนุเคราะห์มารดาอนุเคราะห์บิดาอนุเคราะห์สมณพราหมณ์ในวัน8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำพ่อแม่ตายไปในวันพระได้ยินเสียงคล้องเสียงกองโอ้คิดถึงไปทำบุญหาท่านก่อนไปใส่บาตรไปฟังธรรมหรืออาจจะไปจำศีลปฏิบัติธรรมอุทิศเนี่ยที่มาจำศีลนานๆเรียกว่าปฏิหาริยะอุโบสถไม่ใช่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งลากกันไปเรื่อยปฏิหาริยะไปวันนำไปอุโบสถที่นำไปอดไปทนไป5วัน6วัน7วันที่นี่ นึกถึงพ่อถึงแม่มากๆทำอย่างนี้ได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีเราจะได้รู้จักวันพ่อวันแม่อยู่ตลอดอย่าไปเห่อเขาผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็เหมือนกันอย่าไปเลี้ยงแต่กายในนี้มันเกิดจะไม่มีแม่ของลูกแม่ของโลกไปดูเถิดตามหนังตามละครแกเท่าเกือบตายแล้วแม่ทั้งหลายก็ยังจะเป็นสาวอยู่เยอะเป็นตัวอย่างให้ลูกให้หลานพริ้งอยู่นั่นลูกหลานก็ยิ่งเละเข้าไปใหญ่เลย
1: เพื่อให้เยาวชนของชาติรำลึกถึงบุญคุณคุณค่าของแม่เพื่อให้พลเมืองของชาติรำลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้เปรียบเสมือนพระแม่เจ้าของชาวไทยวันนี้ก็เลยเกิดขึ้นความจริงวันเช่นนี้แต่ก่อนมันไม่มีดอกในเมืองไทยของเราเมืองฝรั่งเขามีวันพ่อวันแม่ Father and Mother Day เพราะว่าสังคมฝรั่งกับสังคมไทยของเรามันไกลห่างกันมากความเป็นอยู่ระบบ family relationship คือระบบครอบครัวเกี่ยวดองข้องญาติระบบครอบครัวนี่มันไกลห่างกันฝรั่งแม่พ่อแม่กับลูกนี่เหมือนลูกเป็ดตอนออกมาใหม่ๆก็เลี้ยงดูกันไปพอเจริญวัยใหญ่กล้าเติบโตขึ้นมาเขาก็ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ชีวิตที่ตัวใครตัวมันก็ปีก้าขาแข็งเหมือนลูกนกลูกกาบินไปหาโจหากินพ่อแม่ก็เลี้ยงต่อไปจนลูกเติบโตมาหมดแต่เขาก็มีระบบสวัสดิการสังคมที่ทางรัฐบาลจัดทุกคนเมื่อทำงานทำการได้แล้วก็จะต้องหักเงินไว้เป็นเงินบำรุงเงินป้องกันสังคมSocial Welfare Social Insurance ประกันสังคมสังคมสงเคราะห์เงินประเภทนี้จะเก็บไว้หักรายได้จากผู้คนที่มีรายได้แล้วตามอัตราที่กฎหมายเขาวางกันไว้แล้วก็จะเอาเงินประเภทนี้มาเลี้ยงคนเฒ่าคนแก่ที่ลูกหลานทอดทิ้งไปจัดนิคมคนแก่ขึ้นบางทีนู่นตึก10ชั้น20ชั้นนั่งมือเราขี่รถไปหน้าสงสารผู้เฒ่าฝรั่งนั่งมือนั่งงกเงินเงินอยู่ตึกเป็นแถวตึก10ชั้น20ชั้น30ชั้นตึกผู้เฒ่านิคมคนแก่เห็นแล้วก็สงสารบางคนไม่ยอมมาอยู่นิคมพอใจจะอยู่ที่บ้านเกิดตนเองยอมตายที่นี่เขาก็ให้อยู่แต่เขาก็มีรถไปส่งนมส่งอะไรตอนเช้าลูกหลานเขาไม่อยู่ด้วยพวกฝรั่งผู้เฒ่าเหล่านี้ก็เลี้ยงม้าเลี้ยงแมวเป็นฟูมันเกิดอาการอ้างว้างว้าเวโลเลเนตขึ้นมาเอาม้าเป็นเพื่อนเอาม้าเป็นลูกเป็นล้านเอาแมวเป็นลูกเป็นล้านจูงม้าจูงแมวไปไหนพูดกับม้ากับแมวดาริงสวีทฮาร์ทโอยอดรักหวานใจของฉันก็ว่าไปผู้เฒ่าเหล่านั้นมีเงินมีทองก็ต้องเอาไปประกันชีวิตให้กับหมาบ้างประกันชีวิตให้กับแมวบ้างนะเพราะนั้นบริษัทประกันภัยประกันภัยนะไม่ใช่ประกันแต่ชีวิตประกันภัยเขาจึงไม่ใช่เพียงประกันภัยให้ตั้งแต่คนประกันภัยห้อนหมานะถึงหลายแสนบาทถ้าเกิดรถเหยียบรถชนแข้งขาหักบริษัทประกันภัยต้องจ่ายให้หมาเขาค่ารักษาพยาบาลมีโรงพยาบาลหมาโรงพยาบาลแมวโอ้ยถ้าเป็นบ้านเราทุกตายจนตายนั่นคือระบบฝรั่งแม้เขาจะร่ำรวยทางวัตถุเงินทองแต่เงินก็ไม่สามารถจะซื้อเอาความสุขได้จิตใจนั้นต้องการที่อยู่ของมันต้องการเครื่องนุ่งห่มของจิตใจต้องการอาหารของจิตใจต้องการยารักษาโรคของใจต้องการปุ๋ยใส่เข้าไปในหัวใจเพราะนั้นผู้เฒ่าเหล่านั้นแม้จะอยู่ตึก10ชั้น20 30ชั้นจิตใจก็อ้างว้างว้าเหวเหมือนไม่มีที่อยู่บางคนจึงไม่ยอมมาอยู่ที่บ้านตนเองยอมตายที่นั่นบางทีตายไปลูกหลานไม่มีใครมาดูมาแล หมาตนเองที่เลี้ยงไว้แล้วมันช่วยดูแลมันช่วยแทะช่วยทึ่งกินเลือดแต่กระดูกก็มีมาแล้วด้วยเหตุนี้เองพวกฝรั่งก็เลยอ้างวางบาเฟร้องขอต่อรัฐบาลลูกหลานมันยุ่งยากลำบากมันไม่เคยเห็นหน้าเลยปีทั้งปีชาติทั้งชาติเลี้ยงมาใหญ่โตเจก้านหน้าบานปีกก้าขาแข็งซะแล้วก็เลยขอร้องให้รัฐบาลเนี่ยหยุดงานทีหยุดให้ลูกให้หลานมาเยี่ยมมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ที่นครก็เลยมีวันขึ้นมาวันหนึ่งในจำนวน365วันวันที่ลูกหลานอยู่ที่ไหนที่ไหนทำงานทำการและรัฐบาลหยุดให้มาหาพ่อหาแม่มาใส่ปุ๋ยให้หัวใจแก่พ่อแก่แม่เขาก็เลยหยุดวันนี้เรียกชื่อว่าวันแม่วันพ่อเนี่ยวันพ่อวันแม่ Father and Mother Day วันพ่อหรือวันแม่หยุดแล้วลูกหลานก็ขับรถมาหามาเยี่ยมที่ยังพอระลึกนึกถึงกันพ่อแม่ก็เลยแฮปปี้แฮปปี้Happy Mother Day Happy Father Day เรียกว่าสุขสันต์วันพ่อวันแม่ส่วนเมืองไทยของเรานั้นอยู่ด้วยกันลูกล้อมหน้าล้านล้อมหลังสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามจอมพลแปลกไปเมืองฝรั่งออนซอนเห็นฝรั่งเขามีตึกรามบ้านช่องมีนิคมคนแก่เอาคนแก่มารวมกันเป็นฝูงที่นี่เป็นอย่างไรก็ไปเห็นว่ามันดีก็มาจัดเมืองไทยจะเอาคนแก่ที่โลกล้านไม่ดูไม่แลเนี่ยเอามาไว้จัดเป็นนิคมคนแก่ปรากฏว่าคนแก่เมืองไทยไม่มีใครอยากมานะเขาอยู่กับลูกกับล้านทุกอย่างลำบากบ้านหลังเล็กๆได้ชื่นชมอยู่กับลูกกับล้านมันดีแล้วจัดแล้วก็เจ๊งแต่เดี๋ยวนี้ถ้าจัดใหม่ก็รับรองว่าเยอะเลยทุกวันนี้ผู้เฒ่าผู้แก่กำลังพ่อแม่กำลังเป็นกำพร้ากำพร้าลูกกำพร้าล้านเขากำลังจะทอดจะทิ้งลูกเจ้าลูกล้านเป็นเจ้าเป็นนายเป็นครูบาอาจารย์เป็นทหารตำรวจเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นข้าราชการก็แยกย้ายกันไประบบราชการไทยก็ย้ายไปนู่นย้ายไปนี้ย้ายตรงนู้นเรื่อยไปมาลูกหลานเหล่านี้ก็ชินกับการพัดพาแก่พ่อจากแม่มีเมียบ้างมีผัวบ้างโอ้ปีหนึ่งมาเยี่ยมพ่อแม่สองครั้งสามครั้งพวกที่เป็นเจ้าเป็นนายแล้วก็ทิ้งพ่อทิ้งแม่ไว้ที่บ้านต่อมาพวกที่ทุกอย่างลำบากข้าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านดำไร่ดำนาเสร็จเปิดลงกรุงเทพไปนู่นสู่โรงงานอุตสาหกรรมผักไต่ผักกลางอุดมสมบูรณ์ไปหาทำงานทำการเอาไปมาคิดใจมันก็คุ้นเคยชาชินกับการพัดผักทิ้งพ่อทิ้งแม่ไว้ที่บ้านงกเงินเงินต่อมาก็ไม่อยากจะทำนาไม่อยากจะเกี่ยวข้าวเอาเงินมาจ้างดีกว่าก็ทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปเรื่อยพ่อแม่ก็อ่างว้างว้าเวโลลี่เนตเป็นกำพร้างกเงินเงินโอ้ยอุกอังสังขยาอีดูตันสาผู้เฒ่าเด้เกิดมาย่ำทุกย่ำยากน้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอ้ยบาดตรงนี้แหละมันจะมีวันพ่อวันแม่ขึ้นมาให้รัฐบาลไทยหยุดวันที่12สิงหาวันพ่อวันแม่ก็ไม่มาหาพ่อหาแม่มันไกลหยุดก็ไปหากินเหล้าหาสนุกสนานเขาครับเขาบาเพลินไปเลยตรงนี้เมืองไทยไม่เหมือนเมืองฝรั่งพอมาจัดจอมพลแปกจอมพลปอมาจัดขึ้นฝรั่งมาเห็นก็หัวเราะมันมาออนซอนประเทศไทยเราใช้คำว่าออนซอนนะ พอฝรั่งเข้ามาเห็นเมืองไทยเราเขาก็แหมเมืองไทยมันดีแสนจะดีลูกล้อมหน้าล้านล้อมหลังอยู่ในครอบครัวแสนจะอบอุ่นไม่เหมือนสังคมฝรั่งแล้วทำไมคุณจึงต้องมาจัดอย่างนี้เขาก็หัวเราะฝรั่งมันดีแล้วประเทศไทยคุณมาจัดทำไมเขาว่า Why you make life is not good เขาว่าเป็นหยังจะเห็นจังสิมันบ่ดีตัวนี่เขาบอกมึงเจ้าประคึดแนวใดมันดีแสนจะดีแล้วตัวเมืองไทยเขาว่า Thailand is very good family relationship this is very strong very good เขาว่า Why you make life day is not good เขาว่าเมืองไทยนี่ระบบครอบครัวเกี่ยวดองข้องญาติมันแสนจะดีแสนจะแน่นแฟนแล้วคุณมาทำอย่างนี้มันทำยังไงเนี่ยมันไม่ดีนะแล้วเราก็เลิกล้างกันไปแต่บัดนี้เราก็มีวันแม่ขึ้นมา12

0: ไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีระบุการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กระต้นบังคุณดาตัวราชธิดา

ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางล่างเราจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วม

0: ระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: นายกรัฐมนตรีระบุการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นไปตามการเสนอของปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและแก้ปัญหาในพื้นที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีคำสั่งย้ายนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เสนอมาซึ่งคำสั่งย้ายในครั้งนี้เป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานและมองว่าการย้ายมาดีขึ้นขณะเดียวกันในจังหวัดภูเก็ตมีปัญหาหลายเรื่องแม้ตัวเองจะลงพื้นที่ไปดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ดีขึ้นอีกทั้งยังมีการเผยแพร่คลิปและการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งภายในส่งผลต่อการทำงานในพื้นที่จึงจำเป็นต้องนำบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งและสามารถทำงานร่วมกับทุกฝ่ายได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญที่สร้างรายได้ให้ประเทศเป็นจำนวนมากพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่สามารถยอมให้เกิดปัญหาการบุกรุกยึดครองที่ดินชายหาดการกีดกันประชาชนไม่ให้เข้าถึงพื้นที่สาธารณะรวมถึงการข่มขู่จากกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จึงไม่อาจรอรับฟังการรายงานหรือรอการสืบสวนสอบสวนจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยแก้ปัญหาโดยเร็วคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเอกสารผลลัพธ์ประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษจำนวน4ฉบับเพื่อเสริมความร่วมมือพลังงานวัฒนธรรมความมั่นคงและเศรษฐกิจในทุกมิติ
3: นางสาวลลิดาเพิร์ติวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษจำนวน4ฉบับซึ่งผู้นำอาเซียนจะร่วมรับรองในการประชุมที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียวันที่18มิถุนายนนี้เพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียในระยะยาวประกอบด้วยร่างปฏิญญาคาซานคศ2026อาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปีร่วมกันร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมและร่างแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสหพันธรัฐรัสเซียคศ2026ถึง2030ซึ่งร่างเอกสารทั้ง4ฉบับไม่ก่อให้เกิดพันธะกรณีทางกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในหลากหลายสาขาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติขยายเวลามาตรการภาษีสนับสนุนการศึกษาและกีฬาอีก3ปีเน้นสิทธิ์หักลดหย่อน2เท่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส
4: ์นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติ
5: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์

ปฏิการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพส.เพื่อยกระดับสิทธิของผู้ซื้อและกำหนดมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ขายให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับสภาพการซื้อขายในยุคปัจจุบันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรุ่งสินค้าไทยรุ่งสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อโคดร้องคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย
2: ์กราบต้นบังคุณดาปิยราชสถิตา

0: ไม่ในส่วนรักคือดวงใจไทย
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: ฟ้าสลัวมูแสงพระมีสังนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอบประชาหมองเศร้าประทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคังไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.เพื่อยกระดับสิทธิของผู้ซื้อและกำหนดมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ขายให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับสภาพการซื้อขายในยุคปัจจุบัน
4: นางสาวนฤดาพระพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.เพื่ออุดรอยรั่วของกฎหมายเดิมและยกระดับความคุ้มครองสิทธิของผู้ซื้อให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับยุคปัจจุบันโดยกฎหมายฉบับนี้จะครอบคลุมการซื้อขายทั่วไประหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคและระหว่างธุรกิจด้วยกันรวมถึงสัญญาเช่าซื้อและการแลกเปลี่ยนสินค้าแต่ยกเว้นไม่บังคับใช้กับสินค้ามือสองและสัตว์มีชีวิตสำหรับสาระสำคัญของด้านกฎหมายมีการกำหนดบทสันนิษฐานความชำรุดบกพร่องเพื่อคุ้มครองผู้ซื้อหากพบปัญหาภายในเวลาที่กำหนดให้ถือว่าสินค้านั้นพังมาตั้งแต่ต้นโดยสินค้าทั่วไปและรถจักรยานยนต์กำหนดภายใน6เดือนส่วนรถยนต์กำหนดไว้ภายใน1ปีซึ่งผู้ซื้อสามารถเรียกร้องสิทธิตามประเภทสินค้าได้ดังนี้สินค้าทั่วไปหากเสียหายในสาระสำคัญสามารถขอเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้ถ้าเปลี่ยนไม่ได้มีสิทธิ์เลิกสัญญาส่วนกรณีเสียหายเล็กน้อยสามารถขอซ่อมลดราคาหรือเลิกสัญญาได้ตามเงื่อนไขรถยนต์และรถจักรยานยนต์หากพบข้อบกพร่องที่กระทบต่อความปลอดภัยและซ่อมแซมไม่ได้ผู้ซื้อมีสิทธิ์ขอเปลี่ยนคันใหม่หรือเลิกสัญญาได้ทันทีโดยระหว่างการซ่อมผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือจัดหาประโยชน์ทดแทนให้ด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หากพบปัญหาภายใน14วันนับตั้งแต่วันรับมอบมีสิทธิ์เปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: ครม.อนุมัติขยายเวลาบังคับใช้มาตรฐานกระดาษสัมผัสอาหารออกไปอีก1ปีเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประกอบการและประชาชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษสัมผัสอาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐานตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอโดยมีสาระสำคัญคือการขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎกระทรวงดังกล่าวออกไปอีก1ปีจากเดิมที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่22มิถุนายน2569เปลี่ยนเป็นให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2570เป็นต้นไปเพื่อช่วยเหลือและให้เวลาปรับตัวแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กเพื่อป้องกันการปิดกิจการควบคู่กับการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนต้นทุนบรรจุภัณฑ์อย่างกระทันหันในช่วงรอยต่อทางเศรษฐกิจตลอดจนเป็นการป้องกันปัญหาการขาดแคลนบรรจุภัณฑ์กระดาษสัมผัสอาหารในท้องตลาดเช่นจานกระดาษถุงหิ้วกระดาษถุงขนมและกระดาษรองอาหารเพื่อให้ประชาชนยังสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการด้านอาหารได้อย่างราบรื่นตามปกติผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16มิถุนายน2569รางวัลที่1เลขที่ออก287184รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก48รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก007และ721รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก758และ4

0: 34
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าว
2: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระ

ะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

กียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสาร

างสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

นวาจายวเจรสาวาพุทเธกุกัมมังปกตังมยายังพุทโธปฏิกันนันตุเจยันตังกาลันตุเรสังวริตุงวะพุทเธ

ำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนซ์ไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep LearningBig Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333 ต่อ1638อีเมลสมนึก

0: จ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2534และเมื่อวันที่27พฤษภาคมพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศทรงปรารภว่าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าขาดแคลนสถานที่ดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กน่าจะมีตึกที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยเด็กโดยเฉพาะเนื่องจากทรงห่วงใยในสวัสดิภาพและขวัญกำลังใจของครอบครัวทหารรวมถึงบุตรหลานของประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมากจึงได้ทรงประทานพระอนุญาตให้ใช้พระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นชื่ออาคารว่าอาคารพัชรกิติยาภากับทั้งได้ประทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินสิริมงคลขวัญถุงเพื่อเริ่มดำเนินการจำนวนหนึ่งโดยอาคารพัชรกิติยาภาสูง11ชั้นเพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยมีบทบาทสำคัญในการวิจัยและการพัฒนาแพทย์เด็กในประเทศไทยครับนอกจากนี้ครับยังมีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขซึ่งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนั้นเริ่มดำเนินการในปีพุทธศักราช2560ภายใต้พระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ต้องขังนั้นได้รับการดูแลด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานเทียบเท่าประชาชนทั่วไปจัดหาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เรือนจำทั่วประเทศโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนั้นยังจัดบริการตรวจสุขภาพเชิงรุกเช่นการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรังโรคติดต่อและสุขภาพจิตพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลในเรือนจำให้มีมาตรฐานและเข้าถึงได้ง่ายและส่งเสริมสุขภาพจิตและการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อเติมความพร้อมกลับคืนสู่สังคมและทักษะใหม่ๆให้ผู้ต้องขังสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาตนเองมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้พ้นโทษเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำทั้งนี้ครับเพื่อผู้ต้องขังนั้นได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบรมวงศานุวงศ์ได้เริ่มเสด็จพระราชดำเนินมาที่บริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยานแห่งเธอเจ้าฟ้าเวนพระที่นั่งพิมานรัตยานแห่งเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชราชนารีได้เสด็จเข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานแล้วครับท่านผู้ฟังครับ
0: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ได้กล่าวไปถึง2โครงการที่เป็นพระกรณียกิจสำคัญเพื่อคนไทยนะครับยังมีโครงการกำลังใจในพระดำริครับซึ่งทรงดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมไทยเนื่องด้วยทรงดำริว่าทุกคนในสังคมจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขก็ต่อเมื่อรู้จักรักษาสิทธิของตนโดยไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นกระบวนการยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ทุกคนเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งเมื่อกระบวนการยุติธรรมดำเนินไปจนถึงที่สุดแล้วผู้ที่ได้รับผลทุกฝ่ายในสังคมก็น่าจะมีโอกาสที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกครั้งแต่กระนั้นในบางครั้งกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ต้องขังกลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติหรือผู้ที่เป็นจำเลยกลับ

0: ในการที่จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมส่วนรวมส่งผลให้บุคคลเหล่านี้ขาดโอกาสที่จะดำเนินชีวิตดังที่ควรทรงดำริว่าผลงานจากโครงการกำลังใจจะช่วยให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ตระหนักได้ว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้สามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆและเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักในการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นนอกจากนี้จะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนและเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้กลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพท่านยังมีส่วนจะช่วยให้สังคมส่วนรวมนั้นกลับมาอยู่กันอย่างสงบสุขได้อีกด้วยนอกจากนี้ครับยังมีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวีกรมหม่อมสุทธนารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนนั้นร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยามยากไม่ว่าจะเป็นจากอุทกภัยหรือภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้ระดมนวัตกรรมระดมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากที่ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากที่ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้ที่อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นในการประทังชีวิตและฟื้นฟูสภาพจิตใจซึ่งมีการปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนนอกจากนี้ครับยังมีโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและครอบครัวซึ่งทรงเล็งเห็นปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็กที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและทั่วโลกทรงเข้าร่วมเป็นแกนนำหลักกับทาง United Nations Development Fund of Women ซึ่งต่อมาได้รวมกับ UN Women สำหรับแนวทางในการดำเนินงานของโครงการนั้นเช่นการสร้างความตระหนักรู้ในสังคมไทยผ่านกิจกรรมรณรงค์และสื่อสาธารณะผลักดันนโยบายและกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กจากการถูกใช้ความรุนแรงสนับสนุนการวิจัยและข้อมูลเชิงสถิติเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแก้ไขปัญหาและจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เช่นการเดินรณรงค์การประชุมวิชาการและการเสวนาที่กล่าวไปนั้นคือ5โครงการครับที่เป็นพระกรณียกิจสำคัญเพื่อปวงชนชาวไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการตั้งแต่งในห้องโถงในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับเราจะได้เห็นถึงนะครับมีการตั้งแต่งพระโกศทองใหญ่นะครับซึ่งพระโกศทองใหญ่นั้นประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศนะครับทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติมีการลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศนะครับแต่ในคราวนี้นะครับก็มีการพระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างนะครับที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรเป็นประดับที่ยอดพระโกศนะครับถัดลงมาที่ชั้นประจำฝาพระโกศนั้นประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวหรือใบปลือนั่นเองในด้านที่เอวพระโกศด้านหน้าติดพระภูษายงนั้นทอดลงมายังผ่านพระมหากฐินบนสบัวกลุ่มซึ่งตั้งอยู่เบื้องหน้าพระภูษายงบนผ่านพระมหากฐินนั้นพับทบกันไว้เมื่อมีการฉลับประกอบพระศพเจ้าพนักงานภูษามาลาจะได้คลี่พระภูษาโยงออกไปจนถึงอาสมโดยใช้ถวยรับเป็นระยะเพื่อสอดเชื่อมกับพระภูษาอีกสำรับหนึ่งซึ่งทอดไปบนผ่านพระมหากฐินที่ต้นอาสมใช้ลากไปตามความยาวของอาสมโดยมีผ้าขาวรองอยู่ชั้นหนึ่งก่อนนะครับและในการประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเสวตฉัตร7ชั้นกลางกั้นพระโกศฐ์ครับซึ่งเป็นการถวายพระกิตติยศทางราชประเพณีในระดับสูงยิ่งแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเ รินทราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหลังการชิงประชุมกับซึ่งในที่นี้ไม่ใช่เพียงการจัดประสบตามพิธีการทั่วไปแต่เป็นการสถาปนาพระเกียรติยศให้ปรากฏในพระราชพิธีและในความทรงจำของแผ่นดินอีกด้วยนะครับโดยหากเราดูในราชกิจจานุเบกษานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะมีผลงานด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขสิทธิมนุษยชนการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศจึงควรได้รับพระเกียรติยศอย่างยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีก่อนมีพระบรมราชโองการให้จัดเสวยตฉัตร7ชั้นกลางกั้นพระโกศลครับด้วยความหมายของการจัดเสวยตฉัตร7ชั้นนั้นนะครับโดยความหมายนั้นมีอยู่4ในยะนะครับ4ชั้นนั่นคือเสวตฉัตรนะครับในความหมายที่1คือเสวตฉัตรคือเครื่องสูงไม่ใช่ร่มธรรมดาแต่เป็นสัญลักษณ์ของพระราชอิสริยยศความสูงส่งและฐานันดรในราชประเพณีไทยคำว่าเสวตแปลว่าสีขาวส่วนฉัตรคือร่มหรือเครื่องกางกั้นแห่งเกียรติยศดังนั้นเสวตฉัตร7ชั้นหรือพระสัปตปดลเสวตฉัตรจึงหมายถึงฉัตรขาว7ชั้นซึ่งเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศชั้นสูงมากในยะที่2นะครับโดยจำนวนชั้นนั้นซึ่งตรงนี้คือ7ชั้นนั้นมีความหมายทางลำดับพระกิตติยศเพราะในราชประเพณีไทยฉัตร9ชั้นหรือพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเป็นชั้นสูงสุดที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงบรมราชาภิเษกแล้วนะครับส่วน7ชั้นนั้นเป็นเครื่องสูงรองลงมานั่นเองที่ใช้กับพระบรมวงศ์ชั้นสูงบางฐานันดรเท่านั้นนะครับด้านในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงห้องโถงพระที่นั่งพิมานรัตยาเรียบร้อยแล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้

ธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบไปแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาขณะนี้ทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วจะทรงข่มหลังจากนั้นพระพิธีธรรมทั้งนั้นได้เริ่มต้นสวดพระพิธรรมครับ

ไปให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3081434629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดชคช

ผลความดีมิใช่มีอยู่ที่ทรัพย์คนคำนับให้ของขวัญกล่าวสรรเสริญผลความดีอยู่ที่ใจฝึกให้เจริญมันดำเนินทางสายกลางไปทางธรรมรายการธรรมะจบลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กระผมภรเดชคเชนรำขอขอบคุณครับ

ำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสาร

0: ทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา
1: พุทธบริษัทเจ้าหลายอาบัตินี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะให้เป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกคนอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์ทางเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันแรม14ค่ำเดือน3ตรงกับวันที่2เดือนมีนาคมเดือนกุมภาพันธ์ผ่านพ้นไปแล้วเรียบร้อยแล้ววันพระวันนี้ก็เป็นวันพระสุดท้ายของเดือน3ที่ต่อไปเราทั้งหลายที่เป็นผู้เห็นคุณค่าของธรรมะก็ได้มาศึกษาปฏิบัติช่วยกันเผยแผ่ให้แก่คนที่ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจได้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมนี้ขึ้นจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตให้เข้าให้เป็นไปให้ทางที่ถูกที่ชอบตามสมควรแก่ฐานะก็จะนั่งถึงวันพระถึงวันอาทิตย์เราก็มาวัดการมาวัดก็มีจุดหมายสำคัญอยู่ที่มาเพื่อการศึกษาธรรมะก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปการศึกษาธรรมะเป็นเบื้องต้นของการปฏิบัติธรรมะมาเราศึกษาแล้วเข้าใจแล้วเราก็นำหลักคำนั้นมาปรับปรุงชีวิตของเราให้ดีขึ้นให้สะออกสะอาดสว่างขึ้นตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์เป็นวันว่างจากงานการเป็นวันหยุดของราชการเราจะอยู่ที่บ้านมันก็อย่างนั้นแหละแต่ควรจะได้พาตัวของเรามาวัดมาศึกษาธรรมะด้วยการฟังแล้วศึกษาธรรมะด้วยการอ่านก็ได้ที่วัดที่มีห้องสมุดอยู่ตรงนู้นห้องสมุดจำปีหนังสือมีมากมายเราไปอ่านได้อ่านแล้ว จะยืมไปอ่านที่บ้านก็ได้ยืมไปได้เดือนอาทิตย์พอวันอาทิตย์ต่อมาเราก็นำมาส่งแล้วก็ยืมต่อไปเรื่อยเปิดก็ได้ในการเปิดโอกาสให้คนได้ใช้ห้องสมุดให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาแก่การมีความเข้าใจในเรื่องพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเสียงควรจะช่วยกันใช้ห้องสมุดให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาเบื้องต้นและเราจะได้ปฏิบัติตนให้มีความถูกต้องทั้งกายวาจาและใจถ้าเราปฏิบัติถูกต้องความสุขความเจริญไม่ไปไหนจะอยู่กับเราแต่เราปฏิบัติผิดพลาดก็เกิดปัญหาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดประกายอาการคนที่นับถือพุทธศาสนาแต่ไม่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาให้เข้าใจถูกต้องพอมีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นก็ไม่คิดว่ามันเกิดที่ตัวเราแต่ไปคิดว่าเกิดจากอำนาจอะไรต่างๆอำนาจดวงดาวอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทำให้เราเป็นทุกข์และร้อนใจแล้วคอยทำกาจาไหว้กินวอนขอร้องบนบานสารกล่าวกับสถานที่เหล่านั้น อย่าลงโทษข้าพเจ้าได้เลยข้าพเจ้าเพราะว่าผิดแล้วถ้าจะทำเช่นนั้นยังไม่ถูกต้องตามหลักการในทางพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนให้เราเข้าใจว่าความดีความชั่วความสุขความทุกข์ความเจริญความเจริญความมั่งมีความยากจนมีโรคมากมีโรคน้อยเกิดจากตัวเราเองเกิดจากตัวเราเองเราจะป้องเพียวกับความนึกคิดเกิดจากใจของเราใจเราเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าในร่างกายแต่คิดดีพูดดีทำดีเราก็มีความสุขมีความเจริญแต่ถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเขาก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจความสุขความทุกข์ความดีความชั่วความเจริญความเจริญที่เกิดขึ้นในชีวิตของแต่ละบุคคลท่านไม่ได้เกิดจากอะไรแต่เกิดจากใจของเราเองเราเป็นผู้สร้างอนาคตของชีวิตโดยตัวของเราเองถ้าใจของเรามีพื้นฐานดีงามอนาคตก็จะสดใสแต่ถ้าใจของเรามีพื้นฐานไม่เหมาะไม่ควรมีความชั่วร้ายอยู่ในใจหลายเรื่องหลายประการอนาคตก็จะเดือดร้อนวุ่นวายมีปัญหาด้วยประการต่างๆคนที่ทำผิดกฎหมายแสดงว่าจิตใจตกต่ำไม่อยู่กับความกับธรรมะไม่อยู่กับพระแต่ไปอยู่กับผีกบาลเลยทำผิดอะไรเข้าไปสู่ก็ตั้งข้างที่ตนเป็นพระห้อยคอเป็นพระห้อยคอองค์ใหญ่หรือว่าความใหญ่แต่ยังไปกระทำความผิดเกินไปดื่มสุราเมรัยไปเสพสิ่งเสพติดไปสนุกสนานถ้าเลื่อนหลังตามจัดแถนที่ต่างๆแต่เขามีไว้ให้คนไปเที่ยวเอาล่อคนรู้เข้าไปในสถานที่นั้นแล้วเขาก็ไปทำอะไรตามกฎเกณฑ์ของเขาคนเหล่านั้นก็เป็นทุกข์ร้อนแต่ภายหลังอันชื่อว่าความชั่วก่อนทำก็เดือดร้อนพึ่งกำลังทำอยู่ก็เดือดร้อนทำเสร็จแล้วก็ยังมีความเดือดร้อนแต่ว่าร้อนทั้งทำเวลาร้อนก่อนทำร้อนขณะทำอยู่ร้อนขณะมาทำเสร็จแล้วมานอนที่บ้านเป็นทุกข์กังวลใจราชาเรียกว่ามีความวิตกกังวลในเรื่องที่ไร้สาระไม่รู้จักข้ามใจใจก็ตกอยู่ในอำนาจของความทุกข์เหล่านั้นไม่รู้จะทำอย่างไรก็มักจะนึกถึงหมอดูพอปลุกพอเสกตรงเลขตรงยันด้วยประการต่างๆแล้วก็ไปหาถูกต้มถูกหลอกต่อไปอีกเสียเงินเสียทองโดยไม่ต้องเลือกพอไม่ไปหาพระแต่ไปหาพวกผีพวกมารก็เกิดปัญหาเข้าไปหาพระก็ต้องรู้ว่าท่านบอกพระเหล่านั้นทำโดยชีวิตแบบไหนถ้าเราเลยชีวิตตามธรรมวินัยก็พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าไม่เสียหายแต่ดำเนินชีวิตนอกศีลโลกธรรมทำตนเป็นหมอดูพอปุ๊บป้อเสกองเล่ทรงยันทำพิธีไสยศาสตร์เพื่อการศาสตร์อันนั้นเขาเรียกว่าพระนอกรีดนอกรอยเราไปหาก็ขาดทุนไม่ได้อะไรหยุดเป็นกำไรจึงไม่ควรไปสู่สถานที่เหล่านั้นแต่เราควรไปวัดที่มีการสอนธรรมะชี้แจงแนวทางชีวิตให้เราเข้าใจชีวิตของเราก็จะดีขึ้นในสมัยตั้งพระพุทธเจ้าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลได้ขวัญในรูปต่างๆแล้วก็ไปศึกษากับพวกโกหิตเมื่อเราเห็นเอกโอที่ปรึกษาของพระเจ้าแผ่นดินถ้าพระโลหิตท่านเป็นสัมมาทิฏฐิก็แนะนำในทางถูกการชอบถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็แนะนำใครตามผิดไม่เกิดประโยชน์อะไรเมื่อพระเจ้าแผ่นดินไปปรึกษาข้อราชการ พวกโอริจาร์นั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิก็บอกว่าท่านไม่ได้ทำการบูชายันบูชายันด้วยอะไรบูชาด้วยสัตว์ที่มีชีวิตที่เอาเป็ดไก่มาบูชาเอาหัวเอาควายเอาม้ามาทำการบูชาเพื่อการขุดหลุมแล้วเอาควายใส่ลงไปติดไฟลุกโคมร้อนที่สุดให้ตาแดงแล้วก็ฆ่าสัตว์ตัวลงไปนั้นก็ถูกไฟไหม้เห็นกุ้งไปชั่วกระกอบแต่ว่าเป็นการฉลองก็หายพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนตั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าจะเด็ดไปประทับอยู่ที่บ้านนั้นพระพุทธเจ้าของเรานั้นไม่ได้อยู่ที่เดียวไปบ้านนั้นผ่านมาที่บ้านตะเวนเรื่อยไปเพื่อสอนธรรมะมาพระพุทธเจ้ามาชูบ้างโอ้ฉันเป็นที่อยู่ของพระเจ้าแผ่นดินพิขวัญแม่นางมาริกาเทวีพระมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินเป็นมิตรสัมมาทิฏฐิในความเชื่อตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าได้กราบทูลว่าพระองค์ขวัญแล้วก็ไปถามพวกปุโรหิตซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิเขาก็ได้นำไม้จำคายฆ่าสัตว์บูชายันเป็นบาปเป็นอกุศลทำไมไม่ไปหาพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้ามาอยู่ที่บ้านเราแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ลุกได้เลยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปถามฝันที่ปรากฏขึ้นในแผ่นหลักพระพุทธเจ้าก็ชี้แจงเหตุผลได้ฟังให้เข้าใจว่าเหตุการณ์เจ้าหลายที่ปรากฏในความฝันนั้นไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่จะเกิดต่อไปข้างหน้าเป็นเวลาร้อยปีพันปีก็ได้ถ้าอะไรอาเพศก็ผลิตขึ้นในแผ่นดินคนจะมีความทุกข์ความเดือดร้อนใจพระเจ้าพิเศษได้กว่าแล้วถ้าใจถูกใจไม่ทำการโมฆะอย่างต่อไปคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเดินทางเห็นแกะเป็นจำนวนร้อยเขาต้อนไปแล้วลูกแกะตัวหนึ่งมันเดินไม่ได้น้อยพระองค์เอามาอุ้มมาอุ้มเดินไปแล้วถามคนเลี้ยงแกว่าจะเอาแกไปไหนเขาบอกว่าจะเอาแกไปหาพระเจ้าแผ่นดินเพื่อฆ่าบูชายันพระองค์ก็ไปหาพระเจ้าแผ่นดินถามว่าพระองค์กำลังจะทำอะไรพระเจ้าแผ่นดินตอบว่าจะทำการพิธีใหญ่เพื่อบูชายันด้วยแกร้อยตัวพระองค์ก็บอกว่าการฆ่าแกะร้อยตัวเพื่อบูชายันมันเป็นการถูกต้องไหมพระเจ้าประสิทธิ์ก็ตอบว่าไม่ถูกต้องพระองค์ทำทำไมทำตามคำแนะนำของพวกปุโรหิตว่าให้ทำการบูชายันฆ่าสัตว์ที่ลงไปในกองไฟพระพุทธเจ้าถามว่าถ้าได้ต่อการผลให้เกิดจากบูชายันก็ควรจะบูชาเพื่อการเพื่อกายของตนก็กระโดดลงไปในกองไฟให้ตายไปจึงจะเป็นกายถูกต้องพระเจ้าประเสริฐบอกว่าไม่กล้าทำเช่นนั้นเพราะอยากรักชีวิตอย่างกลัวตายอย่างไม่อยากจากไปพระองค์รักชีวิตของพระองค์กันไหนแต่ทั้งหลายมันก็รักชีวิตของมันเหมือนกันถ้าเราจับมันมาฆ่ามันก็คงจะร้องด้วยเสียงดังว่าอย่าฆ่าฉันเลยอย่าฆ่าฉันเลยเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าก็ไปคบคนผิดซึ่งได้เกิดทุกข์เกิดโทษอย่างนั้นพระเจ้าแผ่นดินได้กวางแล้วก็สั่งยกเลิกปล่อยแกะเจ้าว่าตัวไปไม่เอามาฆ่าบูชายันอีกต่อไปอันนี้เป็นเครื่องแสดงว่าพระเจ้าแผ่นดินนั่งคิดติดก็ตามเชื่อฟังคำปุโรหิตจึงไปที่ปรึกษาของพระเจ้าแผ่นดินหมายในหลวงของเราในปัจจุบันมีองค์กรมนตรีไปที่ปรึกษาเรื่องต่างๆที่จะไปถึงพระเจ้าแผ่นดินนั้นก็ผ่านมือองค์กรมนตรีองค์กรมนตรีต้องพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเสนอแนะ ว่าควรทำอย่างไรพระเจ้าเปรย์ก็ทำทางคำเสนอแล้วไม่เป็นพิษไม่เป็นไปแก่ใครๆก็องค์กำลังตีทรงทั้งหลายเป็นคนแก่มีความเป็นธรรมอยู่ในใจไม่ทำอะไรที่ผิดกฎหมายผิดศีลผิดธรรมพระองค์เลือกแล้วว่าคนที่ควรจะเป็นองค์กำลังตีนั้นคือคนอย่างไรเพื่อเราแก่คนดีๆทั้งนั้นแก่คนสัญญาธรรมศักดิ์ได้เป็นประธานองคมนตรีก็เป็นคนดีมากสู้สัตว์สุจริตไม่คิดคบเขยต่อใครและไม่กระทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรมไม่ที่ไหว้วางใจของพระเจ้าอยู่หัวทูลแนะทำอะไรก็ทูลได้เหตุได้ผลให้ทรงคิดของแบบพระองค์เองอีกทีหนึ่งการบริหารบ้านเมืองทุกอย่างจึงเป็นไปด้วยดีก็ใช้ธรรมะเป็นเครื่องสั่งสอนแต่เรามาใช้หลักธรรมเป็นเครื่องสั่งสอนเราก็อาจจะผิดมาเครื่องอะไรก็ได้นี่คือความเสียหายในชีวิตของเราแต่ละคนในกองอันกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นต้องเอาธรรมะมาเป็นหลักพิจารณาว่าสิ่งนี้มันดีหรือชั่วมันสุขหรือทุกข์มันเสื่อมหรือเจริญเป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศลแต่เห็นว่าเป็นไปเพื่อความเสื่อมเป็นไปเพื่อความเจริญก็ทำเก่งไม่กดแก่ตนแก่ด้านก็ไม่ควรจะทำสิ่งนั้นควรจะยับยั้งชั่งใจบังคับตัวเองควบคุมตัวเองไม่ให้ไหลเลื่อนไปสู่ความตกต่ำจนจะเป็นการถูกต้องชีวิตของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันนี้มีสิ่งยั่วยุมากยั่วยุให้เกิดกิเลสตัณหาเกิดความอยากเกิดประการต่างๆอยากมีอยากเป็นอยากได้ในเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นประการต่างๆแข่งขันกันหาแข่งขันกันใช้แข่งขันกันมีสิ่งที่ไม่ควรจะมีจนเกิดปัญหาขัดคอขัดแย้งกันพอขัดแย้งกันก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ต้องฆ่าให้มันตายไปกันเลยแอบไปฆ่าทั้งครอบครัวแต่เล็กติดต้องไม่รู้อะไรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของผู้ใหญ่แต่คอยถูกกระสุนผิดชีพไปโดยเหมือนกันอันนี้เป็นการทำที่ไม่ถูกต้องแต่คนเหล่านั้นไม่ได้ใช้ธรรมะไม่ได้เข้าหาพระไม่ได้ฟังคำสอนก็ดำมาเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจแต่ถ้าเป็นคนมีธรรมะเป็นหลักรองใจเขาจะไม่ทำสิ่งชั่วร้ายเขามีความละอายบาปในความกลัวบาปไม่จะทำสิ่งชั่วร้ายเป็นอันขาดจิตใจมั่นคงอยู่กับพระอยู่กับคุณธรรมมีพระพุทธเจ้าได้วางไว้เป็นหลักชีวิตชีวิตก็ปลอดภัยเพื่อประการทั้งพวกก็ไม่ไปทำอะไรปิดให้เสียหายเขาจะเห็นว่าคนบางคนมีสภาพเช่นนั้นเป็นคนดีมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าในทางที่ถูกที่ชอบไม่เบียดเบียนใครไม่ทำใครให้เกิดความเดือดร้อนไม่สร้างปัญหาให้แก่สังคมแต่เป็นผู้คลี่คลายปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นในสังคมนั้นนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นคนดีปาชาพระเรียกว่าเป็นสัตตมุรุษสัตตมุรุษคือคนดีคนชอบคนดีคนชอบนี้นานๆจะเกิดขึ้นมาในโลกจักรทั้งหลังพระพุทธเจ้าคือว่าสัพโพริโสภิกขเวตัวก่อนภิกษุทั้งหลายสัพพะรุตานานจะเกิดขึ้นมาในโลกสักครั้งหนึ่งและเกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชาวโลกเท่าไหร่ไม่ได้เกิดมาเพื่อก่อสงครามไม่ได้เกิดมาเพื่อสร้างปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนแต่ว่าใช้ธรรมะเป็นหลักในการติดต่อกันไม่ทำอะไรที่เป็นหลักเพื่อผิดหลักเกณฑ์ของธรรมะชีวิตเขาก็เรียบร้อยดีงามไม่มีความเสียหายกินก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขเดินก็เป็นสุขจะไปไหนก็มีแต่ความสุขความสบายเพราะเราไม่มีเวร กับใครๆไม่ได้เบียดเบียนใครทำใครให้เดือดร้อนผีวิตจึงเรียบร้อยเท่าหน้าเป็นไปด้วยดีอันนี้คือผู้ประพฤติธรรมธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ใดประพฤติธรรมดีแล้วธรรมะย่อมคุ้มครองบุคคลนั้นอำนาจของพระธรรมเป็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่เป็นอำนาจที่ปกคลุมโลกทั่วไปคุ้มครองชีวิตต้นไม้สัตว์เทวดาจารและประชาชนแต่ว่าธรรมะจะคุ้มครองเราได้เมื่อเราศึกษาให้เข้าใจแล้วนำมาปฏิบัติให้ถูกต้องมันก็เรามีร่มกันแดดกันฝนเราหลีกว่าแค่เดินไปฝนตกเข้ามากลางแดดร้อนเข้ามากลางร่มนั้นมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรทำไม่หนักก็แค่เบาๆเนี่ยไม่ได้เรื่องอะไรแต่คนที่ฉลาดเขาใช้ร่มเป็นพอฝนก็ตกเขาก็กางร่มแต่ร้อนจัดก็กางร่มร่มช่วยให้เขาพ้นปัญหาพ้นความทุกข์ความแดดร้อนเพื่อประกายต่างๆจันใดพระธรรมคำสอนในทางพระศาสนาเป็นเหมือนกับร่มเงาที่คอยกันเรามาให้ถูกกระทบก็สิ่งชั่วสิ่งร้ายไม่ให้เราเป็นคนผิดผิดพูดผิดทำผิดคบคนผิดไปสู่สถานที่ผิดผิดเราก็ปลอดภัยถ้าเราใช้ธรรมะเป็นเครื่องกันกรองเอาธรรมะมาเป็นมิตรเป็นสหายเป็นผู้คอยแนะคอยนำเหมือนกับคณาจารย์หนึ่งประกาศว่าเป็นมิตรกับคนทุกคนเป็นเพื่อนบ้านฉันใดพระธรรมก็เป็นมิตรกับเราคุ้มครองเรารักษาเราแต่ว่าพระธรรมนี่ถ้าเราไม่เข้าไปหาไม่ศึกษาให้เข้าใจไม่นำมาปฏิบัติธรรมะก็ช่วยเราไม่ได้มันเรามียาแก้ไข้ให้วิเศษสักเท่าไหร่ก็ตามแต่เราเอาขอดยามาวางไว้ข้างเตียงแล้วก็รอทวนทางด้วยความเจ็บปวดไปกินยานั้นยามันจะช่วยรักษาโรคได้อย่างรักษาไม่ได้ยามีคุณค่าก็ต้องว่าเรารับทานเป็นเวลาตามที่หมอสั่งให้กินตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นก่อนอาหารหรือหลังอาหารต้องกินให้ถูกต้องไม่ใช่กินตอนเช้าไม่กินแล้วมาพูดกินตอนกลางวันเพิ่มหลายเม็ดก็ทำให้เกิดอาการผิดปกติเพราะยามันเติมไปเกิดความเสียหายการใช้ยาก็ต้องแก้เป็นต้องอ่านคำการประคุณที่เขาปิดไว้ที่สองให้เข้าใจแล้วจึงจะกินถ้ายังไม่เข้าใจอยากกินเข้าไปกินเข้าไปก็จะเกิดทุกข์เกิดโทษเกิดปฏิกิริยาทางภายในร่างกายเป็นปัญหาแก่เราก็เราไม่เข้าใจฉันใดธรรมะอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแสนดีแสนวิเศษแต่ถ้าเราใช้ไม่เป็นมันก็เป็นปัญหาทำให้เราเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนได้เราจึงควรจะพิจารณาว่าจะใช้อย่างไรซึ่งจะมีคุณมีประโยชน์แก่ชีวิตท่านจึงมีธรรมะว่าบทหนึ่งเรียกว่าพุทโธเกตข้อแรกเขาขึ้นเขาว่าธรรมวิจัยธรรมวิจัยธรรมวิจัยหมายความว่าศึกษาค้นคว้าในเรื่องธรรมะหาเหตุหาผลในเรื่องธรรมะให้เข้าใจถูกต้องแล้วหยิบมาใช้ให้เหมาะแก่เหตุการณ์แก่เรื่องที่เกิดขึ้นถ้าเราใช้ธรรมะถูกต้องตามเหตุการณ์ตามเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องนั้นก็ถูกกำจัดไปไม่เกิดขึ้นแก่เราเพราะเราฉลาดใช้ธรรมะซึ่งเป็นหวานยาแก้ไขให้ถูกต้องตามคำสั่งของหมอเราก็หายโรคหายภัยจิตใจก็สบายคนเรามีโรคสองอย่างคือโรคทางกายโรคทางใจหรือว่าทางวิญญาณโรคทางกายนั้นก็คือเราเป็นอยู่อย่างร้ายแรงก็โรคมะเร็งโรคเอดเป็นเรื่องที่เป็นโรคร้ายจับเข้าใครแล้วตายทุกรายไม่สามารถจะรักษาได้แม้ว่าจะมีหมอผู้ชำนาญการ ในการรักษาวันรุ่งก็รักษาไม่ได้เพราะว่าเรารู้สึกตัวว่าเป็นมะเร็งเมื่อมันหนักเสียแล้วไม่ได้รู้สึกก่อนนะไม่รู้ว่ามันเป็นพอรู้สึกว่าเป็นหนักเสียแล้วไปหาหมอข้อหมอก็ช่วยไปตามเรื่องแต่ว่าไม่สามารถจะช่วยให้เราพ้นจากโรคนั้นได้ถ้าเราไม่รู้พอรู้หนักเสียแล้วช่วยไม่ได้โรคนี้แก้ได้แรงมากโรคเอดส์เป็นของใหม่เกิดแพร่หลายขึ้นในบางไทย เป็นการมากเหมือนกันคนเป็นโรคเอดส์คือคนสุขสนชอบเที่ยวหาความสุขตามเลื่อนขาหลังในเวลากลางค่ำกลางคืนพระพุทธองค์สั่งสอนไม่ถือศีลข้อสามไม่เคร่งครัดศีลข้อสามใดข้อข้อสามว่ากาเมสุวิชาจาราเวมณีข้าพเจ้ารับศีลเพื่อข้อปฏิบัติตั้งเจตนาลดเว้นจากการประพฤติในเรื่องกามารมณ์ถ้าเราถือศีลข้อที่สามเคร่งครัดเราไม่เป็นโรคอีกเพราะว่าโรคเอดส์นี่อันตรายมากเป็นแล้วอาจจะติดแก่แม่บ้านติดลูกอะไรเป็นโรคเกิดลุกลามรวดเร็วไปทั่วฝรั่งเขาไปเที่ยวป่าในแอฟริกาป่าใหญ่ไปพบลิงตัวใหญ่ๆลิงอังอุตังตัวใหญ่ตัวใหญ่เท่าคนอันนี้ฝรั่งมันอุตริกไม่เท่าไหร่ไปจับลงมาทำการซ่องเสพเพราะว่าเสพเบสุนกับลิงทำกิจกรรมระหว่างเพศกับลิงได้โรคกลับมาเอามาแพร่ร้ายไปทั่วโลกก็เกิดมาจากไอ้ลิงนั่นเองเกิดมาจากคนอังที่ไม่รู้ธรรมะเป็นคนที่ตกอยู่ในอำนาจของความอยากเรียกว่าตัณหาได้ติดโรคมาแล้วโรคแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเพราะว่าคนเรามันมีสองเพศเพศชายเพศหญิงเพศชายเพศหญิงนี่คอยที่จะเข้าไปใกล้กันอยู่ตลอดเวลาคอยที่จะมีความสัมพันธ์ตามเพศอยู่ตลอดเวลาโดยไม่คิดว่ามันเป็นอะไรบ้างเลยหลงไหลไปส่องเสพตามกิจกรรมระหว่างเพศกับคนเช่นนั้นเขาก็ติดรูปติดได้พอเป็นแล้วรักษาไม่ได้ไม่แต่ตายรูปเดียวร่างกายเข้าไปพร้อมเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นผื่นตามผิวหนังเป็นแผลแต่ขาดชะกันไม่มียาจะรักษาถ้าเขาพบว่าจะแก้ยาอะไรรักษาโรคนี้ยังไม่พบยังไม่มีประสิทธิภาพที่รักษาได้ก็ต้องตายแต่ส่วนนั้นแต่คนที่มีไปธรรมะเป็นหลักมีศีลเป็นหลักใจต่อจนไปว่าพุทธศีลปิดศีลข้อสามคือไม่ไปเที่ยวกลางคืนไม่ไปสัมสอนทางเพศเขาเอาตัวรอดปลอดภัยถ้าจะชี้ทางไว้ให้เดินแล้วแต่บางคนไม่เดินตามทางที่ข้าชี้จับเดินไปรอบหูรอบตาจะได้รับทุกข์รับโทษด้วยประการต่างๆที่วัดกระบาดตั้งคุกในลพบุรีมีสถานที่ช่วยเหลือคนเป็นโรคเอดส์กล้าไปโรงพยาบาลไว้โรคเอดส์ก็ไปนอนเสียก็รอความตายไม่มียารักษาอยากมีคนใดเป็นโรคเขาเอาไปทิ้งไว้ที่คนป่วยชาวบ้านกล้าเห็นว่าสงสารในตัวกันยกเข้าไปอยู่ในอาคารอยู่ไม่เท่าใดก็ตายตายทุกวันวันละสามสี่ศพเอาเป็นเตาแตกต้องสู้เตาใหม่มีความร้อนชุ่มและเผาศพหมดไปโรคเอดโรคเอดจะติดต่อกันได้โดยที่สัมพันธ์ไม่ใช่ติดต่อกันทางไปโรคไม่ติดแต่ว่ามีเพศสัมพันธ์และติดประมาณคนหนุ่มหนุ่มสาวสาวรู้จักพิจารณาตัวเองอย่าไปเที่ยวกลางคืนอย่าไปดื่มเบียร์เหลือเข้าแล้วกินยาเสพติดเพราะว่าจะเสียคน พอกินยาเสพติดเมาแล้วก็เสียคนถ้าถูกคนเหลวทำได้ถ้าร่างกายก็ไม่มีภูมิต้านทานไปแพ้เสียเวลาของชีวิตพ่อแม่ก็เสียใจแต่คนที่เสียใจหนักคือคนที่จะตายเพราะใดจะทำผิดไปเราที่ยังไม่เป็นโรคเท่านั้นอย่าไปเที่ยวแสหาโรคควรจะอยู่อย่างบริสุทธิ์มีชีวิตดีงามตามหลักศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีคู่ครองก็เป็นความซื่อสัตย์ต่อคู่ครองไม่ไปหาความสุขนอกบ้านไม่ไปเที่ยวหาความสุขนอกนี้นอกหลอดชีวิตก็เรียบร้อยเป็นไปด้วยดีพระอาจารย์สอนไว้อย่างนั้นถ้าเราถือธรรมะของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่เสียหายแต่ถ้าเราเป็นเด็กดื้อไม่เชื่อความคำสอนของพระถ้าห้ามแม่ไปเที่ยวก็ไปเที่ยวห้ามแม่ดื่มสุราเมรัยก็ไปดื่ม

จมันเกี่ยวข้องกับใจมันกันเพราะใจเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการกระทำของร่างกายเราจึงต้องมีการควบคุมจิตใจ GMM Grammy Playlist

ที่อยู่ไม่ได้เดี๋ยวแต่ที่มันหุบตัวเองจะเป็นเองเดี๋ยวมันก็อยู่บนทางไม่ได้ศาสนาเราเช่นเดียวกันไหมต้องอาศัยเสือและตัวที่จึงค่อยมีแก่ท้าวอนอยู่ได้

งของผู้ฟังก็คือสุปฏิปันโนปฏิปัตติอุสุปฏิปันโนปฏิปัตติของญาณปฏิปันโนปฏิปัตติเป็นไปเพื่อความดีสามีปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติงามก็เป็นที่

ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาอาหารใจเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับจิตใจส่วนอาหารที่เป็นวัตถุนั่นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับร่างกายพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพเพสัตตาอาหารัสสิติกาแปลว่าสัตว์ทั้งหลายอยู่ได้ด้วยอาหารคำว่าอาหารนั้นหมายทั้งอาหารกายและอาหารใจอาหารกายเป็นคำข้าวน้ำขนมนมเนยมีประการต่างๆซึ่งเรารับทานกันอยู่วันหนึ่งหลายมื้อส่วนอาหารใจนั่นก็คือธรรมะอันเป็นหลักคำสอนที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้เรียกว่าเป็นอาหารใจเมืองไทยเรานี่ยังไม่หยุดงานกันอย่างจริงจังคือวันอาทิตย์นี่ยังหยุดไม่จริงร้านค้ายังเปิดค้าเปิดขายกันอยู่มากในประเทศอื่นนั่นไม่ต้องไกลประเทศมาเลเซียเนี่ยถ้าเป็นวันหยุดแล้วก็หยุดหมดประเทศลังกาเนี่ยก็หยุดหมดเหมือนกันไม่ว่าร้านขายอะไรหยุดกันหมดไม่มีขายในวันนั้นเป็นการพักผ่อนแก่คนทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้นๆถ้าเราไปเที่ยวประเทศมาเลเซียในวันศุกร์นี่จะไม่มีของขายเลยเขาปิดกันหมดเว้นไว้แต่ร้านอาหารเท่านั้นที่ยังเปิดขายกันอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากมีน้อยร้านส่วนร้านขายของอื่นๆนั้นเขาปิดหมดเพื่อให้คนได้มีโอกาสพักผ่อนได้ไปสู่ศาสนสถานอันเป็นศาสนาที่เขานับถือกันเขามีระเบียบในการหยุดงานแต่เมืองไทยเรานั้นยังไม่ได้ตั้งเป็นระเบียบอย่างนั้นขึ้นเพราะฉะนั้นวันเสาร์คนก็ยังไปซื้อของกันวันอาทิตย์ก็ยังไปซื้อกันยังมีร้านค้าขายรถวิ่งเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ว่าเบาไปหน่อยไม่เหมือนวันธรรมดาในประเทศอื่นนั่นก็เป็นวันอาทิตย์หยุดงานแล้วจะไม่มีรถวิ่งบนถนนเลยถนนซึ่งเคยเต็มไปด้วยญาติยวดยานจอแจนั้นจะเห็นลุ่งไปหมดเลยเราไปเดินทางถนนอย่างสบายๆไม่ต้องกลัวอะไรจะมาชนเราเพราะไม่มีรถวิ่งแต่เมืองไทยเรานั้นก็หยุดกันไม่ทั่วถึงเพราะนั้นยังไม่มีระเบียบในการอย่างนี้พ.ศ. 2525เป็นปีจันหลงเกิดเมืองไทยที่มาได้เรียบร้อย200ปีก็น่าจะรีบหยุดงานกันมันจริงจังกันในวันอาทิตย์เพื่อจะให้หยุดกันหมดไม่มีรถยนต์วิ่งกันเพิ่มเพลินผ่านบนถนนนอกจากเรามาวัดหรือว่าไปฟังธรรมตามสถานที่ที่เราเปิดป้ายอันนี้จะช่วยให้การจราจรสะดวกสบายและก็เป็นเหตุให้ไม่สิ้นเปลืองน้ำมันในเรื่องที่ไม่ควรจะสิ้นเปลืองมันก็ดีอยู่เหมือนกันเมื่อหยุดงานแล้วอยู่บ้านก็เรียกว่ายังไม่หยุดตั้งใจถ้าอยู่ที่บ้านก็ยังมีภาระวุ่นวาย

ต่เรื่องนั้นเรื่องนี้จิตใจก็ยังเป็นกังวลกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราไม่ได้เป็นการพักผ่อนทางใจอย่างแท้จริงแต่ถ้าเรามาวัดเรียกว่ามาพักผ่อนก็มาถึงวัดแล้วใจมันก็ว่างว่าจากความยึดถือในวัตถุต่างๆว่าเป็นของเราเมื่อเราอยู่บ้านใจมันไม่ว่างมองไปที่ไหนก็ของฉันทั้งนั้นตู้ของฉันโต๊ะของฉันเก้าอี้ของฉันไอ้โน่นไอ้นี่เต็มในบริเวณบ้านของฉันเต็มไปหมดจิตมันก็ไม่ว่างมีความวิตกกังวลด้วยสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเราออกจากบ้านมาก็เบาใจสบายใจก็ไม่มีอะไรเป็นของเราเพราะฉะนั้นการไปเที่ยวนี่จึงเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งเหมือนกันคนบางคนก็ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปเที่ยวแล้วบอกว่าแม้สบายใจมันสบายตรงที่ว่าเราไม่มีภาระหนักใจไม่มีอะไรที่จะเข้าไปแบกอยู่นั่นเองเราปล่อยวางได้ดังนั้นคนเราจึงชอบไปเที่ยวที่นั่นที่นี่การเที่ยวนั่นก็คือการพักผ่อนแบบหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าถ้าไปเที่ยวในแบบที่ไปอย่างชาวบ้านก็ได้พักเพียงส่วนหนึ่งแต่ก็พอสมควรแต่ถ้าเรามาเที่ยวแบบในธรรมะมาในแง่ของศาสนาเราได้พักมากขึ้นแล้วก็ยังมีโอกาสได้ศึกษาข้อธรรมะอันเป็นหลักที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อแก้ไขความยุ่งยากในชีวิตต่อไปอันนี้จะช่วยให้เกิดความสุขทางใจการสบายอย่างนี้เรียกว่าเป็นการพักผ่อนทางจิตใจพระผู้มีพระภาคพระองค์เป็นพระอรหันต์ความทุกข์ไม่มีแต่ก็ยังมีเวลาที่จะปลีกพระองค์ออกไปพักเหมือนกันทำไมจึงได้ไปพักเพราะว่าอยู่กับที่นี่ทรงนั่งอยู่ตลอดเวลาคนก็มาหามาตูพระองค์ก็อยากจะไปอยู่ที่อยู่ไม่มีใครรบกวนบ้างเรียกว่าอยู่วิเวกได้กายวิเวกส่วนจิตวิเวกคือความสงบจิตท่านมีอยู่แล้วปุพพิวิเวกความสงบทางกิเลสท่านก็มีอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะไปพักบ้างเพื่อพักร่างกายก็นั่งนานๆมันก็เกิดกบเกิดเมื่อยแต่ว่าถึงเมื่อยไม่เป็นทุกข์แต่มันก็เป็นตามธรรมชาติเพราะนั้นพระองค์ก็เข้าไปในป่าไม่ให้ใครเข้าไปเยี่ยมเป็นเวลา7 วันเป็นการพักจริงๆคนที่จะเข้าไปได้ก็คือพระอานนท์เท่านั้นพระอานนท์ท่านนำอาหารไปถวายวันละมื้อพอถวายอาหารเสร็จท่านก็ออกมาอยู่ข้างนอกให้พระองค์ประทับพักอยู่ในที่นั่นเพียงพระองค์เดียวนี่ก็คือเรื่องการพักผ่อนทางร่างกายความจริงจิตใจนั้นได้พักผ่อนอยู่แล้วแต่ว่ากายไม่ได้พักร่างกายมันก็เกิดปวดเกิดเจ็บเกิดเมื่อยอันเป็นเรื่องของวัตถุทางร่างกายก็ไปพักอย่างนั้นเพื่อผ่อนคลายอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนให้เป็นไปโดยปกติสม่ำเสมอนี่เป็นเรื่องพักผ่อนเรามาวัดเรียกว่ามาพักผ่อนทั้งกายทั้งใจใจพักผ่อนด้วยการเปลี่ยนอารมณ์เพื่อเปลี่ยนจากเรื่องยุ่งมาฟังเรื่องสงบมาฟังเรื่องที่จะให้เกิดปัญญาเกิดความคิดความรู้ในทางที่ถูกที่ชอบตามหลักธรรมะในทางพระศาสนาก็เป็นการเปลี่ยนระบบชีวิตอย่างหนึ่งเหมือนกันท่านทั้งหลายเห็นประโยชน์จึงได้มากันเป็นประจำกันอยู่ในรูปอย่างนี้ในเรื่องของธรรมะในศาสนาที่เรานับถือคือพุทธศาสนาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพุทธธรรมพุทธธรรมนี่มีใช่มากกว่าพุทธศาสนาเพราะในคำบาลีนั้นไม่ค่อยใช้คำว่าศาสนามากนักแต่ใช้คำว่าธรรมะมากหรือใช้คำว่าพรหมจรรย์ธรรมะเป็นหลักคำสอนเป็นข้อปฏิบัติที่จะทำผู้ปฏิบัติตามให้หมดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนได้จริงหรือเรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์นั่นคือตัวการปฏิบัติก
การปฏิบัติกายวาจาใจให้สงบให้สะอาดให้มีความสว่างเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์พระสงฆ์เรียกว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือญาติโยมชาวบ้านรับศีลอุโบสถในวันพระกลางเดือนสิ้นเดือนวันดับอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่ามาประพฤติพรหมจรรย์เหมือนกันพรหมจรรย์แปลว่าเป็นอยู่อย่างพรหมพรหมนั่นคือผู้ที่สงบผู้ที่บริสุทธิ์สะอาดปราศจากสิ่งชั่วร้ายในจิตใจเรามาปฏิบัติพรหมจรรย์ก็มาสร้างความสงบใจมาสร้างความเย็นใจมาสร้างความสะอาดให้เกิดขึ้นในจิตใจเรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักปฏิบัติที่ทำให้เกิดความพ้นทุกข์นี่อันหนึ่งส่วนตัวธรรมะนั่นก็เป็นคำสอนเป็นข้อปฏิบัติที่พระองค์แสดงไว้ในรูปต่างๆกับคนหลายประเภทหลายเรื่องหลายเหตุการณ์มากมายก่ายกองที่เราเรียกกันว่า 84,000 พระธรรมขันธ์มีมากเหลือเกินเพราะว่าสอนนานตั้ง45ปีแต่ว่าเรียกรวมคำสอนไม่ก็อยู่ในเรื่องข้อปฏิบัติ3ขั้นเรื่องศีลประการหนึ่งเรื่องสมาธิประการหนึ่งเรื่องปัญญาประการหนึ่งเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาหรือในบางครั้งพระองค์พูดว่าทานศีลภาวนาทานก็คือการให้การแจกการแบ่งสิ่งที่เรามีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นศีลก็คือการควบคุมความประพฤติทางกายทางวาจาให้เรียบร้อยส่วนปัญญานั้นเป็นเรื่องของการคิดค้นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นนั้นชัดเจนถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริงในสิ่งนั้นไม่หลงไม่งมงายไม่เข้าใจผิดอยู่ในเรื่องต่างๆเรื่องนี้เป็นหลักปฏิบัติตามขั้นตอนของแต่ละบุคคลสุดแน่แต่เราจะพอใจปฏิบัติในขั้นใดอันจะเชื่อให้เราก้าวหน้าในทางชำระสะสางจิตใจทั้งนั้นให้ญาติโยมจำไว้เป็นหลักว่าการปฏิบัติทุกอย่างมีจุดหมายเพื่อการชำระสะล้างหรือขุดเกลาจิตใจของเราให้สะอาดขึ้นให้สงบขึ้นให้มีความสว่างด้วยปัญญาขึ้นนั่นเป็นจุดหมายไม่ว่าเราจะรักษาศีลเราจะเจริญภาวนาหรือเราจะคิดค้นเพื่อให้เกิดปัญญาก็ต้องมีจุดอยู่ว่าให้เป็นไปเพื่อการขุดเกลาชำระชำระจิตใจของเราให้สะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองใจถ้าเราทำแล้วไม่เป็นไปเพื่อการขุดเกลาก็เรียกว่ายังไม่ถูกเป้าหมายที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแต่งตั้งไว้เช่นเรารักษาศีลก็เพื่อถูกเรากิเลสหยาบๆเช่นศีลข้อหนึ่งเพื่อถูกเราประเภทโทสะประเภทพยาบาทประเภทความริษยาต่อบุคคลอื่นเพื่อให้มันออกไปจากจิตใจเพราะว่ากิเลสประเภทดังกล่าวนั้นเป็นไปเพื่อการฆ่าเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนทำให้ผู้อื่นเกิดความทุกข์ความแบบร่อนทางใจเราก็มาถือศีลข้อหนึ่งคือลดเล้นจากการฆ่าการเบียดเบียนใครๆกำจัดโทสะจริตให้ออกไปจากจิตใจกำจัดพยาบาทให้ออกไปจากจิตใจกำจัดความริษยาไม่ยินดีในความสุขในความเจริญในความก้าวหน้าของบุคคลอื่นได้หายไปด้วยอำนาจศีลข้อหนึ่งเมื่อใดเราได้รับศีลข้อหนึ่งเข้ามาเป็นหลักในใจก็ให้รู้ว่าเราต้องการขัดเกลาสิ่งเหล่านี้เข้าหมดไปจากจิตใจของเราไม่ใช่เป็นการรักษาศีลเพื่อเพิ่มพูนสิ่งไม่ดีไม่งามให้เกิดขึ้นในใจนี่เป็นหลักศีลข้อที่สองในศีลห้าเราถือศีลว่าไม่ถือเอาสิ่งของของใครๆที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ก็เป็นการขุดเจาความรู้
ในใจของเราให้มันเบาให้มันบางลงไปความรู้หรือเรียกอีกอย่างนึงว่าราคะราคะหมายถึงว่าความพอใจเพลิดเพลินในวัตถุนั้นๆส่วนรูปนั้นก็หมายถึงว่าความอยากมีอยากได้ในสิ่งนั้นราคะกับโลภะนี่มันพวกเดียวกันเรียกว่าเดินทางมาด้วยกันราคะออกหน้าความรู้ตามมาทีหลังแล้วก็เป็นเหตุให้ผิดศีลผิดศีลก็คือการไปหยิบของเข้ามาไปฉกไปฉวยหรือไปเบียดบังอะไรที่เป็นของผู้อื่นมาเป็นของตัวเช่นการคอร์รัปชันกินชิ้นบนมันก็อยู่ในเรื่องนี้หรือว่าการโกงเขาโกงเงินของกลางเช่นคุณเป็นข้าราชการไปโกงเงินหลวงอะไรที่เขาเป็นข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นี่มันก็เกิดจากราคะเกิดความยินดีเพลิดเพลินในวัตถุนั้นๆแล้วก็เกิดโลภะความอยากจะมีจะได้ในสิ่งนั้นเมื่อราคะมันรุนแรงโลภะรุนแรงขึ้นมาความต้องการมันก็รุนแรงจนบังคับไม่ได้เมื่อบังคับไม่ได้ก็ล่วงละเมิดศีลข้อที่สองไปหยิบเอาของของผู้อื่นมาถ้าเขาขัดขวางไม่ให้เราหยิบได้ตามชอบใจก็อาจจะผิดศีลข้อหนึ่งก็ไปอีกก็ต้องทำร้ายเจ้าทรัพย์ต้องฆ่าคนที่เห็นเราทำความผิดนั้นๆศีลข้อสองทำให้เกิดการผิดศีลข้อหนึ่งขึ้นมาอีกถ้าเราไม่ระมัดระวังนี่มันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทำให้เกิดปัญหาขึ้นในชีวิตเมื่อประการต่างๆจึงเป็นเรื่องที่จะต้องควบคุมสภาพจิตใจของเราไว้ในเรื่องเมื่อเรารักษาศีลการรักษาศีลนั่นไม่ใช่รักษาแต่ภายนอกแต่มันรักษาเกี่ยวกับใจเหมือนกันรักษาควบคุมจิตใจในส่วนหยาบๆไม่ให้เกิดความคิดหยาบๆขึ้นในใจไม่ให้เกิดความรู้อยากได้ไม่ให้เกิดความเพลิดเพลินยินดีในสิ่งนั้นๆก็เท่ากับว่าควบคุมจิตไม่ให้คิดล่วงเกินศีลข้อที่สองศีลข้อที่สามที่เรียกว่าประพฤติล่วงเกินในทางความรักความใคร่หรือว่าเป็นคนไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในเรื่องความรักความใคร่ย่อมแสวงหาของใหม่ๆแปลกๆบำรุงบำเรอตนเพื่อจะให้เกิดความสนุกสนานในทางกามารมณ์ก็เนื่องมาจากราคะความพอใจเนื่องมาจากโลภะความอยากได้ในรูปในรสในกลิ่นในเสียงในสัมผัสอันเป็นสิ่งที่ตนปรารถนาไม่มีการควบคุมให้มีความรู้จักว่าเท่านี้ก็พอแล้วหรือไม่มีการควบคุมจิตใจให้มีความสันโดษพอใจในสิ่งที่เรามีเราได้เช่นสามีภรรยาอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีความสันโดษคือพอใจในคู่ครองของตนก็ย่อมจะไปแสวงหาจากภายนอกหาความสนุกสนานจากคนอื่นเป็นการล่วงเกินศีลธรรมทำให้เกิดปัญหาเกิดมารู้กันขึ้นมาว่าประพฤติเช่นนั้นก็ย่อมจะเป็นเหตุให้เกิดการพยาบาทอาฆาตจองเวรกันทำให้เกิดการผิดศีลข้อที่หนึ่งก็ได้ผิดศีลข้อที่สองขึ้นมาก็ได้เพราะเราล่วงเกินศีลข้อที่สามมันก็สัมพันธ์กันอีกเหมือนกันความเสียหายจะเกิดขึ้นจากความไม่ระมัดระวังท่านจึงให้รับศีลก็หมายความว่าอธิษฐานใจตั้งใจไว้ถ้าเราจะไม่ล่วงเกินศีลข้อที่สามเราจะเป็นอยู่ด้วยความระมัดระวังจิตใจมีสติควบคุมไว้มีปัญญา

เพ้อเจ้อไม่ได้เรื่องได้ราวก็ทำให้คนฟังเสียหายพูดก็เสียหายพูดทำคนให้แตกจากกันคนพูดก็เสียหายฝ่าคนอื่นที่ฟังก็เกิดความเสียหายเมื่อเขาไปเชื่อคำพูดอย่างนั้นทำให้เขาเกิดหลงผิดเข้าใจผิดในเรื่องอะไรต่างๆหรือแม้แต่การพูดจริงใจถ้าจริงใจคนให้เกิดราคะมันก็เสียหายเกิดโทสะก็เสียหายเกิดโมหะขึ้นในจิตใจก็เป็นความเสียหายเป็นการพูดที่ไม่ดีไม่เหมาะไม่ควรแก่จิตใจของบุคคลผู้นั้นเป็นการสร้างความแตกแยกแตกแล้วให้เกิดขึ้นในสังคมเพราะการพูดการพูดนี่มันต้องคุมไปถึงการเขียนด้วยนะคนที่มีศีลเกี่ยวกับการพูดคือมุสาวาทมันต้องคุมไปถึงการเขียนด้วยเขียนผิดศีลได้เหมือนกันไม่ใช่พูดผิดศีลอย่างเดียวเขียนเรื่องโกหกมันก็ผิดศีลข้อที่3เขียนให้คนแตกแยกกันก็ผิดศีลข้อที่3เขียนให้เกิดความระแวงกันระหว่างคนนั้นระหว่างคนนี้มันก็ผิดศีลข้อที่3จะปรากฏเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์บ่อยๆที่ว่าพูดยึดโยงแต่แข่งเลือกให้คน2คนเกิดผิดใจกันเกิดความระแวงซึ่งกันและกันนี่ก็คือผิดศีล

เกิดความระแวงซึ่งกันและกันนี่ก็คือผิดศีลคนนี่ก็ต้องระวังเหมือนกันคนเขียนก็ต้องมีศีลธรรมข้อนี้ประจำใจคนพูดก็ต้องมีศีลธรรมประจำใจจึงไม่เกิดปัญหาเวลานี้ปัญหาในสังคมของมนุษย์นี่เกิดจากการพูดก็มากเกิดจากการเขียนก็มากเหมือนกันไอ้ที่เกิดจากการเขียนนั่นเกิดนานกว่าการพูดเพราะว่าพูดแล้วมันก็หายไปมันไม่ติดอยู่แต่การเขียนนั่นมันเป็นลายลักษณ์อักษรคนอ่านนานมั่นคงถาวรเท่ากับว่าสร้างความแตกเล่านานๆจากว่าสร้างความแตกแยกให้เกิดนานๆจึงเป็นการผิดการเสียหายมากอยู่จึงต้องระมัดระวังเรารู้จักเพื่อนฝูงมิตรสหายที่ชอบคิดชอบเขียนอะไรนะควรจะแนะนำเขาเสียบ้างว่าช่วยเขียนให้มันเป็นศีลเป็นธรรมเสียบ้างอย่าเขียนแต่เรื่องได้ศีลได้ธรรมอย่าเขียนเพื่อเอาตังค์อย่างเดียวแต่เขียนเพื่อสร้างจิตใจคนรู้ใจคนให้เกิดความคิดอ่านในทางที่ถูกที่ชอบจึงจะเป็นการสร้างสรรค์สังคมให้เป็นไปเพื่อความสุขตัวความเจริญหนังสือประเภทต่างๆที่ติดออกมาในตลาดเป็นหนังสือประเภทยั่วยุมากอยู่เหมือนกันเช่นยั่วยุกามารมยั่วยุให้คนมันตกต่ำทางด้านจิตใจก็เป็นเรื่องเสียหายมันผิดศีลธรรมเพราะทำคนในอ่านแล้วเกิดราคะความกำหนัดเกิดโทสะเกิดโมหะความประทุษร้ายความหลงความงมงายในเรื่องอะไรต่างๆเช่นหนังสือบางประเภทอาจจะเป็นเรื่องชวนคนให้งมงายก็ได้คือจูงคนให้ไปเชื่อสิ่งเลวไหลให้เชื่อผีเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อการเป็นเจ้าเชื่ออะไรต่างๆอันเป็นเรื่องไม่ใช่ทางศาสนาที่เรานับถือหนังสือประเภทนั้นความจริงก็ควรจะเป็นของต้องห้ามไม่ควรจะให้พิมพ์ขึ้นในบ้านเมืองเราจะไปอ้างเสรีภาพทุกวันกันเพราะว่าถ้าคนไปอ่านหนังสือนั้นแล้วเสรีภาพทางจิตใจมันจะหายไปแต่จะกลายเป็นทาสของความเชื่อเป็นทาสของความงมงายเป็นทาสของความหลงผิดเข้าใจผิดอันเกิดขึ้นจากถ้อยคำสำนวนที่เขาเข้าใจพูดเข้าใจเขียนให้คนอ่านเพลิดเพลินไปตามอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็สร้างความหลงผิดให้เกิดขึ้นในจิตใจนี่ก็คือการทำลายนั่นเองทำลายหลักศีลธรรมในสังคมทำลายความสงบเรียบร้อยในสังคมทำลายตัวสติปัญญาให้มันหายไปจากจิตใจคนให้อยู่ให้คนอยู่ด้วยการหลับหูหลับตาตามองไม่เห็นหูไม่ได้ยินใจก็คิดไม่ถูกในเรื่องอะไรต่างๆเป็นการไม่เหมาะไม่ควรด้วยประการตั้งปวงแต่ว่าไม่มีใครพูดถึงเรื่องอย่างนี้ไม่มีใครคิดแก้ไขในปัญหาเหล่านี้จึงได้เกิดเป็นปัญหากันขึ้นในสังคมด้วยประการต่างๆถ้าเราเป็นผู้ถือหลักศีลธรรมข้อนี้ก็ควรจะงดเว้นจากการกระทำดังที่กล่าวมานี่ประการหนึ่งหาถึงข้อที่ห้าที่เราถือว่าก็เป็นการขูดเกลาจิตใจเพื่อสร้างสติสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นในใจของเราเพราะคนที่เสพของเสพติดมันเมาประเภทต่างๆนั้นทำให้เขามาขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเสียสุขภาพทางกายทางใจเมื่อวานนี้ฟังข่าววิทยุตอนเช้าแต่ก็เอามาอ่านว่าที่บ้านนอกแห่งหนึ่งเขามีงานกันมีงานแล้วก็มีการเตรียมสุรามาเลี้ยงกันเป็นการใหญ่แล้วเขาเอาคนคนหนึ่งเรียกว่าเป็นคนเก่งในทางที่จะปรุงเหล้าให้มีสี ให้ปรุงเหล้าให้มีสีเหมือนแม่กุ้งให้มีรสชาติเหมือนกับแม่โขงไอ้นั่นก็ปรุงมาเป็นไข่เยอะมากมายเอามาใส่ขวดแล้วก็เหมือนกับแม่โขงเอาไปให้คนกินกันคณะลิเกก็ดื่มเหล้าคณะภาคหนังก็ดื่มเหล้าคนมาเที่ยวงานกินอาหารก็ได้ดื่มเหล้าเหล่านั้นเข้าไปเมื่อดื่มเข้าไปแล้วมันเมา

0: ใหญ่ลิเกล่าไม่ถูกบทสุดตอนไอ้พวกเป็นภาพตีไม่ถูกจังหวะไอ้จังหวะที่ให้ตีมันไม่ตีมันไปตีผิดจังหวะไปก็มีแสดงกันไปแสดงกันมาไอ้ตัวลิเกนะชักดิ้นชักหนอไอ้คนดูก็แหมชอบอกชอบใจว่ามันแสดงถึงบทจริงๆไงเนี่ยเรียกว่าจะชักดิ้นชักงอถึงบทจริงๆน่าดูจริงๆแต่มันไม่ใช่แกล้งดิ้นนะไม่ใช่แกล้งชักเลยที่เราเจอเรื่องแสดงแล้วมันดิ้นจริงๆมันดิ้นพรวดพราดลงไปชักจริงๆเพราะแบริสนามเมานั่นไอ้พวกปากหนังก็เหมือนกันไอ้เวลาหนังอ้าปากมันไม่พูดมันพูดเวลาหนังปิดปากแล้วมันภาคปิดเรื่องไปไอ้หนังแสดงอย่างนี้มันพูดเป็นเรื่องอย่างอื่นไปเมากันทั้งบริเวณนั่นเรียกว่ายุ่งกันไปหมดแล้วแล้วก็บริเกอร์ชักดิ้นชักงอคนอื่นก็ชักดิ้นชักงอกันตายไป3คนเอาไปโรงพยาบาลตายอีก1แล้วยังจะตายอยู่อีกยังไม่ได้ฟังข่าวต่อเมื่อเช้ามันไม่ว่ามันคงจะตายอีกหลายคนเพราะว่าไอ้คนนั่นมันเอาเขาเรียกว่าเมทิลแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ประเภทนั้นมันแรงมากไม่ใช่ของสำหรับคนกินมันเป็นกอฮอล์ประเภทอื่นเอามาผสมมันไม่รู้มันผสมแล้วมันก็กินกันมันเมาหัวคว่ำหัวแตกตึงไปเลยทีเดียวนี่เขาเรียกว่าเมาตกบ่อเพราะว่าเมามากนี่กินกันอย่างนั้นเพิ่มความเสียหายขึ้นในโรงงานวงการของพวกเหล่านั้นไปเลยทีเดียวนี่เขาเรียกว่าเมาตกบ่อเพราะว่าเมามากนี่กินกันอย่างนั้นเกิดความเสียหายขึ้นในวงงานวงการของพวกเหล่านั้นพุทธบริษัทเราในประเทศไทยมักจะมัวเมาในเรื่องการเสพสุราเมรัยสิ่งเสพติดหลายอย่างซึ่งแพร่หลายโดยเฉพาะเหล้านี่ดื่มกันมากเบียร์นี่ก็ดื่มกันมากแล้วก็ยังมีของเมาประเภทอื่นกัญชามากเฮโรอีนมากฟินมากสูบกันไปตามเรื่องตามราวสิ่งเหล่านี้มันสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ดื่มสร้างปัญหาให้แก่คนที่เกี่ยวข้องกับผู้ดื่มเช่นสามีดื่มน้ำเมามันก็กระทบกระเทือนไปถึงภรรยากระทบกระเทือนไปถึงลูกทุกคนในครอบครัวกระทบกระเทือนไปถึงเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงเมื่อได้ยินเสียงคนนั้นอาละวาดด้วยความเมาเขาก็หวาดกลัวกลัวมันจะเอะอะโวยวายเดี๋ยวมันจะวิ่งเข้ามาในบ้านของเราเดี๋ยวมันจะคว้างอะไรเข้ามาในบ้านมันเป็นทุกข์ทำให้คนอื่นไม่สบายใจเพียงแต่เราเดินไปบนถนนนี่ถ้าเราเห็นใครเดินโซซัดโซเทนี่เราไม่สบายใจนะเมื่อมันจะเดินมาชนเราเข้าแล้วเขาจะหาว่าเราไปชนในคนนั้นหรือว่ามันมาต่อยเราเราก็ต่อยมันเพื่อป้องกันตัวแล้วก็เกิดตำรวจจับไปและตำรวจก็จะหาว่าไอ้สองคนนี้ทะเลาะวิวาทกันเลยจับไหมกันไปทั้งคู่อ่ะมันเป็นที่ตั้งแห่งความหวาดเสียวและกลัวอันตรายยิ่งขับรถได้แล้วขับเป็นมูเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยมาวันนี้สุดก็เกิดชนกันเสียทรัพย์สินไปมากมายก่ายกองเพราะความเมาอย่างนี้เวลามีงานมีการประเภทต่างๆเช่นบวชหน้าทำงานศพอะไรเหล่านี้น่าจะงดเว้นจากการดื่มสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่มันไม่เหมาะไม่ควรที่วัดนี้ต่อสู้มาหลายปีเดี๋ยวนี้ดีแล้วเวลามีงานศพก็ไม่มีเอาเหล้ามาดื่มเวลานี้นั่งเรียบร้อยไม่เมาแล้วเพราะว่าเวลามีศพเราไม่ให้อยู่นานสวดนิดเดียวเทศได้ฟังแล้วก็ได้เกิดความคิดความอ่านแล้วเรียบร้อยปีแรกๆมาอยู่สองสามสี่ปีนี่มันยังเมาทับสมพานอยู่ตลอดเวลามาพูดดังๆมาทำเสียงมันดังยั่วกิเลสสมพานอยู่บ่อยๆแต่ว่ามาก็ทำเฉยๆหรือไม้เท้าเดินเกรย์ออกไปมั่งเหมือนกันมันเห็นไม้เท้าอันใหญ่ก็เลยเดินเกรย์ออกไปเหมือนกันกลัวว่าสมปานจะคว้ากระบาลมันเข้าอะไรมันเกรย์แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเรียกว่าเรียบร้อยเวลานี้มีงานศพมีไม่มีใครเอาอะไรมาดื่มแต่น้ำอัดลมกันอะไรกันอย่างนั้นนะไม่มี ของบางยี่ขันก็มาแทรกแซงเรียกว่าได้ใจชนะไปเรื่องแต่ว่าที่อื่นมันยังไม่ได้เวลาทำงานทำการประเภทอื่นยังไม่ได้ที่อื่นยังแก้ไม่ได้ก็ต้องพยายามแก้เรื่อยๆไปพูดจาทำความเข้าใจประเทศที่ไหนก็พยายามชี้แจงแสดงเหตุผลให้เห็นว่าเราทำเพื่ออะไรและจะได้อะไรขึ้นมาควรทำให้มันถูกต้องอย่างไรที่แนะทำความเข้าใจก็ค่อยผ่อนคลายลงไปบ้างจึงควรจะถือหลักไว้ว่างานประเภทที่เป็นบุญไม่ควรเอาของเป็นบาปเข้ามาร่วมเพราะเราทำบุญเราต้องการอาบน้ำเราต้องการชำระชะล้างกายวาจาใจให้สะอาดเอาของไม่สะอาดมาล้างมันจะสะอาดได้อย่างไรมันเอาน้ำโสโครกมาอาบมันก็ไม่สะอาดน้ำโสโครกมาซักผ้าผ้าก็ไม่สะอาดไม่ถูกทั้งนั้นเราเรื่องการทำบุญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำบุญงานอะไรทำบุญงานบวชหน้าทำงานศพทำบุญอายุวันเกิดฉลองวันเกิดฉลองวันเกิดนี่มักจะเมากันเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงฝูงเพื่อนฝูงก็รู้ว่าใครฉลองวันเกิดก็ซื้อน้ำเมามาให้เป็นของขวัญก็เจ้าก็มาแช่งไอ้คนนั้นตายไวๆนั่นเองคือว่าเอาของเป็นพิษมาให้ดื่มนี่แต่ถ้าก็ให้ตายนั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรอันนี้เราถ้าใครเอาของฝันประเภทนั้นมาให้ก็ไม่ควรจะรับไหว้บอกว่าแกนี่จะมาทำให้ข้าตายไวๆเนี่ยจึงเอาอันนี้มาให้ในงานนี้มันไม่เป็นการถูกต้องเราควรจะซื้อหนังสือธรรมะไปเป็นของฝันหรือว่าซื้อของดื่มที่มันไม่เป็นพิษเช่นซื้อนมไปให้สักหลูในงานวันเกิดหรือเอาไปให้สักหีบหนึ่งก็ได้นมอะไรก็ได้แทนที่จะซื้อแม่ขูงไปให้สักโหลนี่กลายเป็นน้ำนมไปนมมันคงจะถูกกว่าแม่ขูงนะโยมนะราคามันถูกกว่าแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ร่างกายเอาไปชงกาแฟชงน้ำชาเลี้ยงแขกแขกที่มาก็ไม่เมินไม่เมากลับบ้านกันเรียบร้อยไม่ขับรถไปเกยฟุตปาดหรือไปชนเสาไฟฟ้าให้มันเกิดปัญหาอันนี้มันน่าจะได้คิดกันทำให้เป็นไปในรูปอย่างนั้นไม่ส่งเสริมสิ่งชั่วร้ายในสังคมแต่ส่งเสริมความสะอาดความสงบความสว่างในสังคมขึ้นมาก็นับว่าดีที่มีบวชนาคเรียกว่าก็ได้ใช้ชนะแล้วเหมือนกันเพราะว่าบวชนาคเรียบร้อยไม่มีเอะอะไม่มีการดื่มอะไรกันนั่นมันเป็นการวุ่นวายสิ้นเปลืองก็ลดน้อยลงไปเจ้าภาพรู้จักใช้เงินให้เป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นค่าแก่ประศาสนาก็อาศัยการกล่าวแนะกล่าวเตือนแก้ไขกันมาโดยลำดับเรียกว่าดีขึ้นดีขึ้นในเรื่องนี้จึงขอฝากให้ญาติโยมทั้งหลายได้ช่วยกันในเรื่องอย่างนี้เราเป็นผู้ประพฤติดีประพฤติชอบเป็นคนที่น่าไว้ใจไม่ต้องระแวงสงสัยว่าเราจะเอาเรื่องกระเป๋าผิดที่อะไรอย่างนั้นบ้านเมืองมันก็จะสงบไม่วุ่นวายไม่ต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่ไม่ต้องเพิ่มคุกเพิ่มตารางไม่ต้องเพิ่มอีกหลายอย่างเรื่องนี้มันต้องเพิ่มคุกไม่ต้องขยายแล้วเวลานี้เพราะว่าพลเมืองเพิ่มขึ้นคุกก็แคบไปแล้วก็ต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มผู้พิพากษาเพิ่มหลายอย่างเรื่องแต่เป็นเรื่องสิ้นเปลืองที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรทั้งนั้นแต่ถ้าเรามาประพฤติอยู่ในศีลในธรรมกันความทุ่มเปลืองมันก็ลดน้อยลงไปการใช้จ่ายในเรื่องที่ไม่จำเป็นก็ลดไปมันได้ประโยชน์ในรูปอย่างนี้จึงควรจะรู้เป้าหมายว่าการถือศีลก็เพื่อการฝึกเราให้จิตใจของเราสะอาดปราศจากสิ่งชั่วร้ายด้วยอาศัยศีลเป็นข้อล้อมไว้เหมือนกับว่าเราได้สัตว์ป่ามาเราต้องขังข้อไว้ไม่ให้มันออกไปจิตใจเราที่ยังไม่เชื่อมยังไม่สงบก็เหมือนกับว่าเปรียบเหมือนกับสัตว์ป่ายังวิ่งยังเต้นยังทุกข์ทนยังจะหนีออกไปเราก็หาวิธีกั้นมันไว้ด้วยรั้วคือศีลเอามากั้นไว้ด้วยศีล5ข้อ ล้อมวงไว้ออกไปทางนั้นติดศีลข้อนั้นออกไปทางนั้นติดข้อนั้นออกไปทางนั้นก็ติดศีลข้อนั้นนี่มันก็ไม่ออกไปมันก็อยู่กับที่อยู่กับที่ก็จะเกิดความเป็นระเบียบดีงามขึ้นในสังคมมันศีลมันช่วยให้เป็นไปในความเรียบร้อยเพราะคำว่าศีลนั่นก็คือระเบียบหรือเรื่องปกติไม่เกิดความวุ่นวายไม่เกิดความสับสนมีปัญหาด้วยสกัดต่างต่างสังคมเป็นสุขครอบครัวเป็นสุขเช่นในครอบครัวถ้าอยู่กันอย่างคนมีศีลแล้วสุขสบายไม่มีเรื่องติดใจกันไม่มีเรื่องระแวงภัยกันไม่มีเรื่องสงสัยกันในเรื่องอาการเป็นการอยู่เงินทองก็เปิดเผยกันซื่อสัตย์ต่อกันอยู่กันอย่างคนเป็นเนื้อหนึ่งใจเดียวกันมันเป็นความสุขหรือไม่เราลองพิจารณาถ้าพิจารณาแล้วจะเห็นว่ามันเป็นความสุขเป็นความสุขเวลาพระให้ศีลตอนพ่ายตันจึงว่าสีเลนะสุขติงยันติได้ความสุขก็เพราะศีลชื่อเลนะโภคสัมปทาพวกกษัตริย์เกิดทรัพย์สินเงินทองเจริญก็เพราะมีศีลชื่อเลนะนิพพุตติงยันติจะดับทุกข์ดับร้อนได้คือนิพพานเนี่ยก็เพราะอาศัยความมีศีลอานิสงส์มันมากถ้าเราปฏิบัติได้แล้วเราสบายเรามีความสุขทางใจคนที่เกี่ยวข้องกับเราทุกคนก็มีความสบายมีความสุขทางจิตใจด้วยอานิสงส์มันเกิดอยู่ที่ตรงนี้เราลองคิดดูว่าเรานี่ต้องการอะไรและเราต้องการให้ใครเป็นอย่างไรเพื่อเราแต่ละคนนี่ต้องการความสุขและเราต้องการให้คนอื่นเป็นสุขเหมือนกับเราด้วยเพราะถ้าเขาเป็นทุกข์อยู่เราก็พลอยรับทุกข์ไปด้วยรับครอบไปด้วยเมื่อเราทำตัวเราให้เป็นสุขเราก็ควรคิดต่อไปว่าขอให้คนที่อยู่ใกล้เราจงเป็นสุขด้วยเช่นบ้านเรามีสุขแล้วก็ให้คนบ้านใกล้เรือนเคียงของเรามีความสุขต่อไปเพราะว่าถ้าเรามีความสุขสงบในบ้านแต่อีกบ้านหนึ่งมันไม่สุขมันก็กระเทือนมาถึงเราเสียงดังมาถึงเราแต่ทะเลาะกันก็ดังมาถึงเราทุบตีกันเราก็รำคาญมันเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นจะต้องสร้างความสุขรอบทิศทิศเหนือทิศตะวันตกทิศตะวันออกเราต้องช่วยกันดิ้นช่วยกันชักจูงคนเหล่านั้นให้มีจิตใจสงบให้มีจิตใจสะอาดสว่างให้เข้าถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะทำอย่างไรเราก็ทำโดยวิธีชักจูงคนเหล่านั้นให้มาวัดบ้างเป็นครั้งครั้งคราวคราวถ้าไม่มาก็เอาหนังสือไปแจกให้เขาได้อ่านคนบ้านใกล้ของเรามีเอาไปแจกบ้านตอนตะวันออกของเราด้านตะวันตกด้านเหนือด้านใต้แจกให้เขาอ่านให้เขาบ่อยๆอ่านบ่อยๆมันก็ดีขึ้นให้อะไรแก่เพื่อนไม่ประเสริฐเท่ากับให้ธรรมะสัพพทานังธรรมทานังขินาติการให้ทานธรรมะชนะการให้ทั้งปวงนี่เรื่องชนะมันอยู่ตรงที่ให้ธรรมะเพราะว่าให้ธรรมะทำให้เขาได้อาหารใจได้สิ่งประล่าประโลมใจได้กำลังใจจิตใจเขาเข้มแข็งอดทนหนักแน่นเขาสามารถจะต่อสู้อุปสรรคชีวิตได้ทำให้เขาดีขึ้นแต่ถ้าเราให้อาหารทางร่างกายเลี้ยงมือแล้วก็ยังบางทีให้อาหารเป็นพิษเช่นเลี้ยงเหล้าเขาบ้างเลี้ยงของไม่ดีไม่มีประโยชน์ทำให้คนนั้นเพื่อตกต่ำทางจิตใจเป็นการทำลายเพื่อนไม่ใช่เป็นการสงเคราะห์เพื่อนอันนี้น่าคิดเหมือนกันบางทีเรารักเพื่อนแต่ว่าทำลายเพื่อนทำลายด้วยการเอาเพื่อนไปเลี้ยงของมึนเมาให้ดื่มมากๆถ้าเพื่อนดื่มมากเราชอบใจเราก็ชมว่ามันเก่งอะไรนี่เองดื่มถ้าได้ค่าจ่ายวะเหมือนกับยุเพื่อนให้ตายเดียวอย่างนั้นแล้วมันได้อะไรขึ้นมาเราทำผิดเนี่ยทำอย่างนั้นทำผิดไม่ถูกกฎเกณฑ์ทางศาสนาเป็นการประทุษร้ายต่อมิตรไม่เป็นการอุปการะมิตรพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเราเป็นมิตรกับใครเราต้องอุปการะเขา เราต้องช่วยเขาดึงเขาขึ้นมาจากบ่อสักครู่เอาไปอาบน้ำชำระร่างกายแต่งตัวให้สะอาดหมดจดนั่นจึงจะเรียกว่าเป็นการถูกต้องแต่นี่เราชวนเพื่อนของเราไปในทางเหลวไหลชวนเพื่อนไปเล่นการพนันชวนเพื่อนไปดื่มของเมาชวนเพื่อนไปเที่ยวกลางคืนชวนเพื่อนสนุกสนานจนลืมงานลืมการแล้วก็ชวนเพื่อนให้นอนเกียจคร้านเพราะว่าอดนอนกลางคืนก็ต้องนอนชดเชยกลางวันอันนี้คือการทำลายแท้ๆทำลายตัวเราด้วยทำลายเพื่อนของเราด้วยทำลายประเทศชาติด้วยทำลายพระศาสนาด้วยทำลายหมดจะมีอะไรเหลือทำลายหมดเราไม่คิดในลึกมันก็มองไม่เห็นเนี่ยแต่ถ้าคิดนึกว่าโอ้เราทำลายเพื่อนแล้วก็ทำลายศีลธรรมเพราะเราไม่รักษาศีลธรรมหรือถ้าเราทำลายศีลธรรมทำลายพระศาสนาทำลายสิ่งดีสิ่งงามซึ่งควรจะมีอยู่ในสังคมเป็นเครื่องประดับจิตใจให้สวยสดงดงามเรารู้กันจริงใช่เราเอาสิ่งโสโครกมาใส่ไว้ในใจของเราเราชั่วคนเดียวไม่พอยังจะไปชวนเพื่อนให้ชั่วต่อไปนี่คือการทำลายมากมายเหลือเกินทำลายหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเหลือแม่ตัวเองก็เรียกว่าไม่เป็นตัวเองแล้วแต่เป็นตัวความชั่วตัวความเสียหายด้วยประการต่างๆมันดีหรือไม่ถ้าเราคิดแล้วเออไม่ดีไม่เหมาะไม่ควรแต่ว่าสังคมสร้างค่านิยมในทางเลวร้ายในทางทำลายกันด้วยประการต่างๆอันเป็นเรื่องที่น่าเห็นอกเห็นใจคนเหล่านั้นที่มันหลงไปในทางผิดแล้วควรจะสงสารเขาควรจะหาทางกลับจิตกลับใจดึงเขาเข้ามาหาแสงสว่างดึงเขาเข้ามาหาพระให้เขาได้เป็นคนดีคนงามต่อไปเราจะทำอะไรที่เรียกว่าพิธีกรรมในทางพระศาสนาเนี่ยเราควรจะถือหลักในใจว่าเราจะไม่ทำอะไรในทางที่จะส่งเสริมสิ่งชั่วร้ายเราจะไม่ทำอะไรในทางที่จะทำลายความสงบสุขของประชาชนเพื่อนบ้านหรือสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนในแก่ใครๆให้ถือหลักไว้อย่างนั้นถ้าเราถือหลักเกณฑ์ไว้ในจิตใจอย่างนั้นเราจะบวชหน้าเราจะทำงานศพเราจะทำบุญอายุหรือว่าเราจะฉลองอะไรอะไรต่างๆที่ฉลองกันนี่นะมันจะเป็นไปเพื่อสร้างสรรค์เป็นไปเพื่อความพอกพูนส่วนดีส่วนงามเรียกว่าสร้างเสริมทางแห่งสันติพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าท่านสิมัคคเมวาภูให้ยะแปลเป็นไทยว่าเธอทั้งหลายจงสร้างทางแห่งสันติอย่าสร้างทางแห่งความวุ่นวายเวลานี้มันตรงกันข้ามเราไม่ค่อยจะช่วยกันสร้างทางสนุกแต่เราสร้างทางวุ่นวายสร้างทางเดือดร้อนสร้างขวากสร้างหนามเป็นสร้างหลักสร้างต่อขึ้นในเส้นทางที่จะไปสู่สันติให้คนเดินสะดุดเดินเหยียบหนามเหยียบสิ่งโสโครกแปดเปื้อนร่างกายแปดเปื้อนจิตใจเลยก้าวหน้าไปไม่ได้ต้องนั่งร้องไห้กระโจงงอแงอยู่เพราะหนามมันตำท่าบ้างหลักโตมันชนเราแข้งขาหักไปบ้างมันเป็นอย่างนั้นเกิดปัญหาด้วยจักรต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจะได้พูดได้คุยกันได้เขียนกันแล้วก็ได้ชักชวนเพื่อนฝูงมิตรสหายทั้งหลายตั้งพวงที่เรารู้จักมันว่าเพื่อนเอ้ยสหายเอ้ยเรามาเดินกันในทางที่ถูกที่ชอบกันเถอะเรามาเดินตามเส้นทางแห่งสันติเถอะอย่าเอาหลักตอเพี้ยนน้ำไปทิ้งไว้บนเส้นทางที่จะไปสู่ความสงบแล้วเราจะพบแต่ปัญหาในชีวิตด้วยประการต่างๆกันเลยน่าจะได้พูดกันอย่างนั้นชักจูงกันอย่างนั้นให้คนทั้งหลายได้เกิดความสำนึกว่าเราเกิดมาทำไมเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรสิ่งที่ดีที่ชอบที่ควรอันเราควรประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันคืออะไรและเราได้ปฏิบัติอยู่ในแนวทางนั้นหรือเปล่าอันนี้ต้องสอบถามตัวเราเองบ่อยๆไม่ว่าเราจะเป็นคนแ ป็นคนกลางคนเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเด็กเราก็ต้องคิดในรูปอย่างนั้นทำแบบเด็กนั่นมันคิดไม่ได้แล้วผู้ใหญ่ต้องให้แนวทางต้องทำตนเป็นตัวอย่างแก่เขาแล้วก็คอยต้อนเขาด้วยคำพูดให้เขาได้รู้สึกว่าเดินทางนั้นมันผิดมาเดินทางนี้ถูกต้องเดินทางนั้นเดือดร้อนมาเดินทางนี้จะสงบเย็นนะต้องสอนต้องเตือนคอยแนะคอยบอกอย่าเป็นคนเฉยเกินไปอย่าเป็นคนประเภทเรียกว่าธุระไม่ใช่ไอ้ธุระไม่ใช่มันไม่ได้หรอกต้องเอาเป็นธุระกับคนที่เกี่ยวข้องกับเราเช่นเราเป็นพ่อแม่ต้องเอาธุระกับลูกหลานของเราต้องช่วยชี้ช่วยแนะช่วยบอกให้เขาได้เดินในทางที่ถูกที่ชอบว่างๆเรียกมานั่งคุยมาเรื่องดีเรื่องงามเอามาเล่ามาพูดจากันแล้วก็พูดเรื่องชั่วมันเห็นว่าเรื่องชั่วนี่มันไม่ดีอย่างไรก่อทุกข์อย่างไรก่อทุกข์อย่างไรสร้างปัญหาขึ้นในสังคมอย่างไรโลกจะเดือดร้อนวุ่นวายในเพราะเส้นทางนี้การประกอบกิจอย่างนี้เราพยายามพูดสอกลงไปในหูมันฉีดกลับไปในสมองของเด็กบ่อยๆเพื่อว่าเพราะอุดมการณ์ในทางที่ถูกที่ชอบให้เกิดขึ้นแก่เด็กเหล่านั้นเด็กนั่นเป็นเหมือนกับกระดาษซับที่ยังสะอาดไม่ได้ซับอะไรเลยเราจึงเอาอะไรเข้าไปซับได้เอาน้ำสะอาดไปให้มันซับเข้าไปในกระดาษนั้นก็ได้เอาน้ำสกปรกให้มันซับก็ได้แต่ว่ามันได้อะไรขึ้นมาถ้าเอาสิ่งสกปรกเข้าไปมันก็ไม่ได้อะไรเท่ากับสร้างความล่มจมให้แก่ครอบครัวของชีวิตให้เขาเข้าใจว่างๆมานั่งใกล้คุณยายใส่คุณยายเราก็พูดจาแนะนำคำเตือนบ่อยๆวันเล็กวันละน้อยเท่าที่สามารถจะทำได้เด็กก็จะได้รับฟังในสิ่งถูกต้องฝังไว้ในใจเติบโตขึ้นมันจะผลิตดอกออกผลเป็นประโยชน์แก่เด็กเหล่านั้นเมื่อมันเป็นผู้ใหญ่จะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปเรื่องนี้จำเป็นมากสำคัญด้วยก็สังคมลูกเราในปัจจุบันนี้มันมีสิ่งชั่วร้ายมากขึ้นแพร่หลายทั่วไปทางจอโทรทัศน์ทางวิทยุทางหนังสือประเภทต่างๆเด็กก็ได้อ่านได้พบได้เห็นอยู่ในสิ่งเหล่านั้นมันก็ไหลไปตามกระแสของสิ่งชั่วร้ายเราไม่ช่วยแค่ทุ่นชีวิตแก่เขา ไม่ช่วยพูดช่วยบอกเขาเด็กเหล่านั้นก็ไหลไปตามสิ่งเหล่านั้นจนกระทั่งว่าจมหายไปในน้ำบุญเราก็นั่งเสียอกเสียใจว่าแม้หลานคนหนึ่งมันเสียไปแล้วลูกคนหนึ่งมันเสียไปแล้วมันเสียคนมันไม่ตายไอ้ตายไปได้มันดีก็ตายแล้วมันหมดเรื่องนี้มันไม่สร้างปัญหาอะไรแต่นี่มันไม่ตายมันยังเดินได้แต่มันสร้างความทุกข์ให้แก่คุณยายได้สร้างความทุกข์แก่คุณย่าได้แก่พ่อแก่แม่แก่พี่แก่น้องนี่แหละน่ากลัวตายแบบนี้น่ากลัวเราจึงต้องฉีดยาทำให้เขามีชีวิตยาที่จะทำให้เด็กมีชีวิตอย่างถูกต้องก็คือธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระศาสนาเราต้องฉีดกันไปไว้ในจิตใจเขาอบเขารมเขาถ้านิสัยเขาในทางธรรมะให้มากขึ้นเด็กเหล่านั้นจะอยู่รอดปลอดภัยถ้าเราทำอย่างนี้เราเรียกว่าช่วยครอบครัววงศ์ตระกูลช่วยชาติช่วยประเทศช่วยศาสนาช่วยสถาบันที่ถูกต้องดีงามทั้งหลายให้ดำรงคงมั่นต่อไปในประเทศเหล่านี้นี่อันนี้ก็สำคัญอยู่เหมือนกันดังที่ได้กล่าวมาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี
1: ้ที่เป็นเรื่องภาวนามีเทศเนื่องฐานเนื่องสิ่งมันมีประเทศเทศเนื่องฐานเรื่องสิ่งเรื่องภาวนาให้ฟังในสมัยเวลานี้กำลังทำบุญทอดกฐินกันบุญกันไปหมดทุกแห่งทุกหนทอดกฐินกันดังนั้นการ ทำทานเป็นเรื่อง

งทางพุทธศาสนาของเราถือว่าเป็นการชำระกิเลสของตนขั้นต้นการนิพพานเนี่ยคือการสละมัคคิณะชนีเอาแน่นในมีอยู่ในสันดานของตนถ้าหากว่าปฏิบัติฝึกหัดจนจะถึงมรรคผลนิพพานมีสมมติตามถึงมรรคผลนิพพานคือได้ถึงมรรคผลนิพพานแล้วก็ตามไปเมื่อการนำทางมีอันนี้สองนั้นเป็นเหตุให้มีพวกมีคนนิยมนับถือมากไม่อดไม่อยากไม่ลาภแต่การร่ำรวยอยากก็ฉีก็ดีเป็นต้นไปไหนไหนก็เที่ยวบวชเที่ยวได้กินขมนิยมนับถือเรื่องใสนับผลทานที่ติดตามไปเรียนนั้นการนำทานนักปราชญ์ทั้งหลายท่านได้ชมเชยสนับสนุนเคารพนับถือการนำทานก่อนที่จะให้เมื่อของอะไรที่เราจัดทำบุญนำทานก็เคารพนับถือบูชาในการที่ทำอยู่ก็เคารพนับถือบูชาไม่ให้โดยการเหยียดหยามไม่ให้โดยการที่ทอดทิ้งเหมือนกับให้ของที่เป็นเดนให้ของแก่สุนัขสัตว์กันเป็นต้นเคารพนับถือของมีราคามากของมีราคาน้อยถ้าสมเขาก็คือจริงๆอาจารย์เปิดเป็นของมีราคามากขึ้นการนับทานไม่ได้เฉพาะจอดจงจริงมากอย่างเดียวขอให้ศรัทธาเลื่อมใสพอใจยินดียิ่งนั่นก็เป็นของมากเอง ถ้าไม่พอใจเลื่อมใสไม่เคารพนับถือไม่ทานตนก็เป็นของมีอานิสงส์น้อย คนที่ไม่มีปัญญาเท่านั้นแหละทิฏฐิทานทานไม่ได้บุญไม่ได้กุศลอะไรต่างทานนิดเล็กน้อยมันจะเป็นผลอะไรของเล็กน้อยจะไปแลกแล้วมาผลนิพพานนี้ก็ได้ได้เนี่ยคนไม่มีปัญญาคนที่นั้นไม่มีปัญญาถ้ายกโทษดูถูกทางเหตุนั้นทานนี่ไม่ใช่ของหยาบไม่ใช่ของตื้อเป็นของละเอียดลึกซึ้งคนที่ไม่ทำทานเมื่อเกิดชาติใดชาติใดก็เป็นคนอดอยากลำบากทุกไร้เต็มใจจนถึงมรรคผลนิพพานก็ไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้สงไม่ตามถึงไม่ตามส่งถึงสำเร็จมรรคผลนิพพานแล้วไม่มีลาภกาละเกิดเพื่ออดอยากลำบากมีเรื่องเล่าไว้สามเณรน้อยองค์หนึ่งบวชในพุทธศาสนาแต่ที่มาบาดก็ไม่ได้ชันสักทีไปกับหมู่เขาคนหาว่าต้องตักบาตรตั้งแต่หัวแถวไม่ถึงไม่น้อยกับมดเจ๊ไม่น้อยอยู่อันแถวมดเป็นไม่ได้ใจเพื่อนสงสารเอ็นดูโดยให้ไปอยู่หัวแถวเขากัดใส่อันแถวไปอีกก็ไปถึงไม่น้อยมดของเก่าให้ไปอยู่กลางคนไม่ถึงทั้งเขาไปยืนไปใส่หนึ่งจับ
ู่เพื่อนให้ท่านก็ได้กินเล็กๆน้อยๆท่านสารีบุตรท่านเอ็นดูท่านสามจับขอบปากปากไว้จากอาหารนั้นจับขอบปากปากไว้ทำไมน้อยก็ได้ฉันอิ่มอิ่มมานั่งก็เลยเกิดโกรธสังเวชในใจของตนเพราะตนไม่ได้ทำทานซะก่อนเจริญสมาธิสมาบัติจนได้สำเร็จมรรคผลนิพพานในวันนั้นมีอาการที่ไม่ได้ทำทาน ทานนี่มันมีอานิสงส์มากมาเวียนว่ายและเกิดในวัฏสงสารไม่ใช่จะถึงพระนิพพานทีเดียวน้อยนักน้อยหนาจะถึงพระนิพพานแล้วเกิดมาชาติใดชาติใดก็ต้องอยู่ในวัฏสงสารนี้เราทำทานเพื่อในอนาคตข้างหน้าเพื่อชีวิตของเราในข้างหน้าจะมีทุกข์ยากลำบากกันกันอันนี้ว่าการทำทานในเนสงอย่างนี้เพราะนั้นยังไม่ควรประมาทผู้ที่มีปัญญาทำบุญทำทานไม่คิดหวังอะไรมากมายเมื่อการทำทานในพุทธศาสนาเท่านั้นหวังประโยชน์เพื่อบำรุงพุทธนุนข้ามจนภิกษุสามเณรจะได้ปฏิบัติฝึกหัดธรรมวินัยต่อไปถ้าหากว่ามีคนอุดหนุนบำรุงท่านก็อยู่ไม่ได้พอภิกษุสามเณรมีการทำมาค้าขายต้องอาศัยคนอื่นเรียกชีพเป็นไปได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งก็เรียกว่าชีวิตอยู่กับคนอื่นส่วนภิกษุสามเณรผู้ที่รับทานท่านคิดถึงเข้าชาวบ้านอย่างนี้ก็ได้ขยันหมั่นเพียรอุตส่าห์ทำกิจวัตรของตนธุระของตนให้สมกับชาวบ้านที่ให้เขาภิกษุที่นับทานต่อชาวบ้านมาแล้วกินแล้วก็นอนไม่คิดถึงคุณประโยชน์ที่ชาวบ้านอุดหนุนทอดร่างกิจวัตรของตนกินแล้วนอนกินแล้วนอนเหมือนกับหมูมันพูดไว้อย่างนั้นเหมือนกับหมูบ้านหมู่บ้านเนี่ยเขาคนปรีให้อ้วนอุดมสมบูรณ์แล้วก็ไม่มีอะไรหรอกเขาจะไปใช้ไหนก็ไม่ได้นอกจากเอาไว้ฆ่ากินเนื้อเท่านั้นแหละภิกษุสามเณรในพุทธศาสนานี่ทำลายคนนั้นอีกกินเนื้อฆ่าก็ไม่ได้จะกินไม่ได้แล้วยังเป็นภัยของพุทธศาสนาไปอีกเหตุนั้นการทำทานให้คิดถึงประโยชน์ถึงยังไงต้องคิดถึงประโยชน์ในการที่ว่าเชิดชูทั้งบ่มลงพุทธศาสนาและเป็นพอเรื่องของพระเป็นเรื่องของอันเป็นต่างหากเรื่องของเราเป็นเรื่องของเราเราทำก็เป็นเรื่องของเราเราทำดีวันดีก็เป็นเรื่องของเราอย่าไปเลือกหาแต่พระที่ดีมาไปถูกคนพระเก้เขาก็ได้อย่างเรื่องที่เล่าไว้ให้ฟังเคยเล่าไว้ฟังไว้ว่า ทำ
ไปยึดทำบุญให้โจรได้ไปขึ้นสวรรค์ทำบุญให้พระอรหันต์ได้ไปตกนรกมีเรื่องเล่าไว้ว่าเศรษฐีแกทำบุญทุกวันทุกวันห้าทั้งสี่ทั้งห้าร้อยองค์เช้ามากระทะถือบาตรไปกินข้าวบาตรบ้านเศรษฐีไปฉันที่นั่นเลยทุกวันทุกวันโจรก็มีแกชื่อตุ๊กตาลีขึ้นเอ้พระนี่รวยนี่เราจะต้องบวชเลยให้รวยกับพระสักทีเลยไอ้โกนหัวนุ่งเหลืองผมเหลืองเลยครับพอพระเดินไปท่านกลางทางเลยเข้าโมกับพระเลยไปฉันบ้านสิทีก็เขาหมาสิทีเลยจัดสำหรับไปห้าร้อยสำหรับไม่พอเอ๊ะเพิ่มอีกองหนึ่งมาจากไหนกันจากพามเลยจัดสำหรับมาเพิ่มเติมต้องมองดูไม่พลาดไหนมายังไงกันเนี่ยตั้งจับแกก็จะกดลอยอันนี้มาจึงการทานได้ก็หมายตรงวันนี้เดือดตีเข้าไปในป่าในเรื่องใส่ศรัทธาโอ้โหมีปาฏิหาริย์มากและมีเรื่องใส่ศรัทธาอย่างยิ่งอาหารห้าร้อยเลยไม่มีเลยไม่เกิดศรัทธาเกิดศรัทธาก็ตายนั้นองค์เดียวมาเจอองค์เดียวอย่างว่าทำบุญแก่ตนได้ก็ไปสวรรค์ทำบุญแก่ว่าอาหารได้ไปตกนรกหรือถูกนินทาพระไม่ได้ไปตกนรกถ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ได้ถูกมดนี่เป็นหัวข้อเป็นเรื่องนิยามชักมาเป็นอุทาหรณ์มีเทศน์ท่านหาที่อธิบายต่อไปนี้ว่าทานังสีลังคติภาวนานังเวสวาเอกัจจังสักขังคัจจติเอกัจจังโมกขังคัจจติว่าอย่างนี้ทานังคือการให้ การให้ทุกละสิ่งของที่ของตนมีอยู่นั่นนะไม่ใช่ไปยืมเข้ามาไม่ใช่ไปขอเข้ามาไม่ใช่ไปนักขโมยของเขามาของเรามีอยู่เท่าไหร่นะจากพระสระของเราเท่านั้นแหละที่มีอยู่นะถ้าหาเราไปยืมเข้ามาก่อนเดือดร้อนวุ่นวายไปกู้ไปยืมเข้ามาเดือดร้อนวุ่นวายไปขอเข้ามาก็เดือดร้อนวุ่นวายมันเป็นนักขโมยเข้ามาก็เดือดร้อนวุ่นวายด้วยเหตุที่เราทำไม่ดีที่เราไปเอามาแล้วนะไม่เป็นของเดือดร้อนของที่มีอยู่แล้วเนี่ยมากเลยน้อยให้ดูความสบายใจให้นักเกิดตื่นปีติอีกอกอิ่มใจเราได้สละจากขาดแล้วเวลานี้ของที่มีอยู่ในตัวของเราของที่มีอยู่ในบ้านในเรือนของเราเป็นสมบัติของเราแล้วเราสละออกไปแล้วเรียกว่าก็ด่าสมบัติเท่านั้น แลกเอาความหงุดหงิดให้ได้ความเยือกเย็นคือของไม่อยู่จะต้องปกปักรักษาของไม่อยู่ต้องหงุดหงิดของไม่อยู่ต้องกังวลเกี่ยวของเพราะว่าจากห้าไปแล้วเบิกบานใจนั่นเรียกว่าบุญบุญคือความสบายบุญคือความเบิกบาน
ไปลักไปขโมยไปเจียวหัวมันไม่ด้วยมันไม่สบายมันคิดถึงเรื่องจะใช้หนี้แย่งชิงก็อยู่คิดถึงเรื่องการที่ไปขโมยเข้ามาเป็นของร้อนทีนี้ไม่ได้ไปลักเช่นนั้นไม่ได้ไปทำเช่นนั้นของที่เราไม่อยู่ไปลักไปจึงได้ความสบายเปิดบ้านคนที่สละจากข้าออกไปแล้วได้ความเบิกบานนั้นมากเลยน้อยตามกำลังบางคนเนี่ยสละจากข้าจริงๆเป็นคนอิ่มอกเปลี่ยนใจจริงถ้าเนี่ยเขาบาดเจ็บบาดเนี่ยโอ้ยอิ่มอกเปลี่ยนใจตุ้มปีติเหมือนกันก็ว่าไม่เงินเป็นหมื่นนั่นมันคุ้มค่าเหลือค่าจะอีกมีจากขาดคือสละจากขาดคือสละของเราให้ที่มีอยู่ทานังสีลังสติอันนี้ศีลนะท่านนี่ไม่มีวัตถุศีลด้วยเจตนาจริงๆงดเว้นจากคนชั่วเฉพาะตัวของเรานี่ในตัวของเราสละหมดคนชั่วที่มีในตัวของเราไม่ทำนี่เองเราได้บุญมากทำบุญตั้งร้อยครั้งทันทีก็ไม่ทำรักษาศีลทีมท่านว่าไว้อย่างมันจริงอย่างที่ท่านว่าการทำทานนั่นก็เรียกว่าได้บุญน้ำโขอยู่แล้วแต่ว่าทานไปแล้วต้องหามาอีกต้องทานอีกผมอีกผมยิ่งใจตุ้มติดติดมีอยู่อย่างนั้นแต่การรักษาศีลนั่นเองขุดรากขุดเงาออกไปจากใจที่เคยขาดจากรักษาผมติดมีช้าจางขาดของหูสาวาเดิมตุลาไม่ไรมุดฝังอยู่ภายในมันขุดทะลักออกไปหมดหน้าหมดเงามันเลยทะลักการที่ทะลักเรียกว่าสิ่งนี้ก็เป็นการทะลักเหมือนกันทะลักโดยเจตนาสละโดยการไม่เบียดเบียนสละโดยการไม่อิจฉาริษยาสละโดยการไม่โลภโกรธโมโหโทโสสละไปหมดเลยมีความเยือกเย็นในภายในใจยิ่งเย็นกว่าทานอีกเย็นไม่ใช่เย็นแต่ในขณะที่ทานเท่านั้นตั้งหลายปีหลายเดือนต่อไปมันคิดตลอดถึงชีวิตการสละโดยการเจตนาอย่างนี้เป็นของมีคุณค่าประโยชน์มาก แต่คนเราไม่อยากทานนะสิหวงแหนนะสิคนชั่วนั้นไม่อยากทำบุญนะไม่อยากทำทานไม่อยากสละหวงเห็นไว้ให้เป็นสมบัติของตนเป็นคนสละอะไรที่ว่าเป็นของยากคนที่สละได้ยากของที่สละได้ยากได้ชั่วเป็นของดีเลิศ นี่เรียกว่าสีลังคติรักษาตลอดเวลานี่เป็นการงดเว้นในการงดเว้นจากความชั่วทำตัวเราให้ดีขึ้นโดยลำดับในชาติหนึ่งชาติหนึ่งเราเกิดขึ้นมาหากเรารักษา
ักศีลไม่ทำคนชั่วไม่ทำกรรมทำเวรมีศีลห้าพระจำเป็นนิสมีจิตของตนอย่างนั้นได้ชั่วแบ่งเบาภาระของกรรมทั้งหลายให้หมดสิ้นไปกรรมเก่าก็ไม่ทำเมื่อกรรมเก่าก็หมดไปกรรมใหม่ก็ไม่ทำอีกมีเวลาเบาบางมีหนทางที่จะใกล้จะถึงพระนิพพานภาวนานามพระเวสสวะให้เจริญภาวนาเอาเนี่ยไม่เจริญเหนื่อยใครเอาภาวนานี่แหละทุกสติเนี่ยเอาไว้ที่ลานสติชาคาสติเนี่ยระลึกถึงจาค่าของตนระลึกถึงจริงของตนอย่างที่อธิบายมาแล้วมันเกิดขึ้นปีติอีโมกินใจไม่ตลอดเวลาจิตใจมันเกิดความใสสะอาดไม่หมัวหมองเอาเป็นรู้สติจริงๆสติเราลึกถึงทานศีลนี่แหละเป็นของลึกถึงคุณงามความดีตอนนี้เป็นเหตุไม่ให้ละไม่เป็นเหตุให้ละความชั่วไม่สามารถที่ความชั่วจะเข้ามัวหมองจิตใจได้จิตใจเบิกบานเรื่องความดีทำบุญทานไม่ลึกไม่ลึกถึงไอ้ทำทานรักษาศีลเงินเลือกถึงสักทีมันไม่เป็นประโยชน์คนผู้มีปัญญาต้องเป็นอย่างนั้นต้องระลึกถึงอย่างนั้นอยู่เสมอที่ได้ชื่อว่าคนทำดีรักษาคนดีคนไว้จะเป็นนึกถึงคนชั่วนึกถึงคนดีนั่นจะตลอดเวลาที่ใจก็เบิกบานเนี่ยภาวนานางพระเวสสวะจิตใจคงใสสะอาดคราวนี้เกิดปัญญาได้ไงต่อไปอีกจิตใจคงใสเบิกบานนะมีคิดค้นคว้าหาสถานที่จะทำดีอันใดที่เป็นความดีนั้นค้นคว้าหามาทำหามาพูดปฏิบัติอย่างทำทานมาหาสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์จริงเรื่องปาฏิการโทษเอามาทำทานรักษาศีลก็เหมือนกันรักษาศีลก็ได้ช่วยรักษาคนดีคนชั่วเงี้ยเข้ามาแตกเปื้อนเมื่อรักษาคนศีลตนให้บริสุทธิ์หมดจดตลอดเวลานี่เป็นภาวนาทีดังและคติภาวนานางพระเวสสวะทั้งสามอย่างนี้แหละเอกัจจังสักขังสติอันนี้เป็นบันไดสามขั้นแล้วนั่นขึ้นถึงชั้นฟ้าสวรรค์เลยไม่ต้องไกลไม่ต้องสูงบันไดสามขั้นแล้วนะทานศีลภาวนาถึงสวรรค์เลยทีเดียวไปกายตรงไหนกายเข้าไปถึงหัวใจอย่างนั้นน่ะกายเข้าไปภายในใจของเราเนี่ยให้ฐานฉินพุทธนามีอยู่ในใจของเราเนี่ยผ่านตรงนี้ขึ้นถึงสวรรค์นิพพานเลยเอกจังโลกขังและจะติดพ้นพ้นจากโลกได้เลยทำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นท่านทำไม่เป็นมัวเมาเด่นทำทานหมดปรารถนาอยากได้ทรัพย์สมบัติอยากขึ้นชั้นฟ้าสวรรค์อยากเป็นนางเทพดาตอนนั้นอุ้ยมากมายรักษาศีลก็จะนั้นเหมือนกันภาวนาก็จะนั้นเหมือนกันไม่คิดอะไรมากมายมั
ก็ไม่ได้ขึ้นไม่จะโลกขันก็จะตีนั่นเองไม่ก็ไม่ต้นนั่นเองจึงว่าคนทำทานรักษาศีลถ้าทำเป็นมันก็ถึงมรรคผลในผ่านได้เหมือนกันถ้าทำมาเป็นก็จะเพียงสวรรค์เท่านั้นแหละหรือเพียงมนุษย์เท่านั้นแหละปราศนามนุษย์สมบัติทำบุญทำทานรักษาศีลเพราะนั้นก็ปราศนาในมนุษย์สมบัติหัวนักหัวนายควรจะหนีจากมนุษย์อันนี้อยากเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดมนุษย์อันนี้มันคงเห็นว่าสวรรค์ได้รับความทุกข์ปรารถนาที่สวรรค์อย่างเดียวการที่เป็นมนุษย์ทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์ใครก็เกิดมาเห็นแล้วทุกคนไม่มีใครบ่นว่าทุกข์แค่คนเดียวคนที่ว่าเกิดเป็นมนุษย์ได้สุขมันคนหลงทุกข์คือได้ทางหลงมาสุขเกิดชั้นป้าสวรรค์แล้วก็เกิดจริงเขาว่าเราอยากจะเกิดชั้นป้าสวรรค์เนี่ยมันเกิดมันจังชั้นป้าสวรรค์น่าจะเกิดกับเกิดโดยมนุษย์ดีของเต่าเลยนะความพ้นทุกข์ได้แก่ปณิพานนั้นไม่เคยปรารถนาเลยแต่ท่านที่ว่าทานศีลภาวนาทั้งสามประการเนี่ยเรียกว่าบันไดสามขั้นแก่ถึงสวรรค์ชั้นฟ้าหรือถึงมรรคผลนิพพานในที่ไหนดีถ้าปราศจากนี้แล้วจะก้าวขึ้นไม่ได้ขึ้นบ้านขึ้นเรือนไม่มี

ขุ่นมัวอยู่ภายในใจจาข้างมันหมด ไม่ในกังวลเกี่ยวของเหมือนกับเราถามของภายนอกของภายนอกเรียกว่าถามของภายในเรียกว่าจาข้าที่จริงก็จาข้าคือถามนั่นแหละถามไปแล้วมันจะทวงคืนมาหรอกทานข้าวหน้าอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างข้าวของชิ้นหนึ่งของผมทานไปแล้วเลยเอากลับคืนมานั่นเรียกว่าทานภายนอกส่วนภายในเราเป็นแค่นั้นเหมือนกันทานแต่ยังไงเหลือหรอทิ้งจะหมดถ้ายังมีเหลือหรออยู่ยังไม่ทันหมดหมดเชื่อมหมดใหญ่ทานไม่จะเอาอะไรไหมเป็นเครื่องอยู่อย่างสมมติว่าทานคนคิดคนนึกคนปรุงคนแต่งทานจริงของมดไม่เหลือหรอกเอาอะไรมาคิดทานมันห้ามดีความชั่วมันคิดอิจฉาทะยาขึ้นกันในกันคิดเบียดเบียนซึ่งทานไปให้หมดยังมีความดีคือมันคิดในความดีอันนั้นแหละเอาเหลือไว้มันปรุงมันแก่ความดีนั้นเหลือไว้เหลือไว้ให้ก่อน อย่าเพิ่งเลยทิ้งมัน

ือนกับว่าเรามาอาบน้ำแต่ว่าไม่ใช่น้ำในคลองในบึงหรือน้ำท่าน้ำฝนเป็นน้ำประธรรมน้ำประธรรมนี่เป็นน้ำสะอาดปราศจากเปลือกตมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าธัมโมระหะโตอกุตตโมแปลว่าธรรมะเหมือนน้ำที่ไม่มีเปลือกตมน้ำเป็นของเย็นเป็นสิ่งสะอาดมีว่าสำหรับชำระชำระสิ่งโสโครกให้หมดไปจากสิ่งที่มันมีอยู่เช่นร่างกายจิตใจของเราก็ต้องชำระด้วยน้ำร่างกายเปื้อนล้างน้ำมันก็หายเปื้อนแต่ใจเปื้อนจะล้างด้วยน้ำมันก็ไม่ได้แต่ต้องล้างด้วยน้ำคือประธรรมประธรรมเป็นน้ำสำหรับล้างใจชำระใจของเราให้สะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองสิ่งเศร้าหมองที่เกิดขึ้นในใจนั่นมันสร้างปัญหาเกิดสร้างความทุกข์ความร้อนความกระวนกระวายให้เกิดขึ้นในใจเราด้วยประการต่างๆจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้มันมาเกาะจับจิตใจควรจะชำระช้างล่างให้ออกไปจนกระทั่งหมดไปจากใจของเราใจที่ชำระจนหมดสิ้นแล้วก็เป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นใจที่เข้าถึงความเป็นพุทธะอย่างแท้จริงความเป็นพุทธะอย่างแท้จริงก็คืออยู่ที่ใจเรานั่นเองคือใจเราสะอาดใจเราสงบใจเราสว่างสะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองใจสงบปราศจากความวุ่นวายสว่างปราศจากความมืดบอดมีปัญญารู้จักทุกสิ่งทุกอย่างตามสภาพที่เป็นจริงเข้าใจอะไรถูกต้องตามที่มันเป็นจริงไม่หลงผิดไม่เข้าใจผิดด้วยประการต่างๆอันนี้เป็นเรื่องที่เราควรเข้าถึงจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาของเรานั้นก็อยู่ที่จุดนี้ไม่ว่าเราจะปฏิบัติในเรื่องอะไรเราให้ทานเรารักษาศีลเราฟังธรรมเราเจริญภาวนาทุกเรื่องที่เราปฏิบัติที่เรียกว่าบุญญกิริยาคือการกระทําที่เป็นบุญการกระทําที่เป็นบุญก็คือทําให้มันดีขึ้นดีขึ้นให้ก้าวหน้าไปในทางที่จะเกิดการเข้าถึงจุดหมายตามทางพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าเป็นบุญทั้งนั้นทำแล้วสบายใจก่อนทำก็สบายใจทำอยู่ก็สบายใจทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็สบายใจอย่างนี้เรียกว่าเป็นบุญมันตรงกันข้ามกับบาปปาปะเราเรียกเพี้ยนในภาษาไทยว่าบาปภาษาบาลีว่าปาปะปาปะแปลว่าเศร้าหมองคุณมัวมืดบอดเร่าร้อนวุ่นวายเรื่องแต่เป็นเรื่องตรงกันข้ามกับความสะอาดสงบสว่างปาปะคือความเศร้าหมองเกิดในใจเมื่อใดใจมืดใจบอดมองอะไรไม่เห็นชัดตามสภาพที่เป็นจริงใต้น้ำที่กำลังเดือดมองอะไรก็ไม่ชัดน้ำขุ่นข้นมองอะไรก็ไม่ชัดน้ำสกปรกด้วยสีด้วยอะไรต่างๆมองอะไรก็ไม่ชัดใจเราก็เป็นเช่นนั้นเมื่อมีสิ่งเศร้าหมองอยู่ในใจเราก็มองอะไรมันเป็นไปตามสิ่งที่มีอยู่ในใจถ้าเราสวมแว่นถ้าสวมแว่นขาวมองอะไรชัดได้สวมแว่นดำดูอะไรมันดำไปหมดแว่นแดงก็ดูอะไรแดงไปหมดสวมแว่นเขียวดูอะไรก็เป็นสีเขียวไปหมดมันเป็นไปตามกระจกของแว่นจิตใจเราก็คล้ายอย่างนั้นถ้าใจเรามีสิ่งเศร้าหมองเราก็มองอะไรมันก็เป็นสิ่งเศร้าหมองไปมองไม่เข้าไปถึงเนื้อแท้ของสิ่งนั้น
แต่ว่ามองเห็นแต่เปลือกผิวภายนอกนึกเอาตามอาการที่เรามองใจเรามีความเศร้าหมองก็เรามุดมองไปในเรื่องนั้นว่ามันเศร้าหมองไม่ผ่องใสนี่มันเนื่องจากตัวเรามองผิดมองผิดเข้าใจผิดแล้วเอาไปปฏิบัติผิดทำผิดปัญหาก็เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าของเราสอนให้ชำระเพื่อให้มันสะอาดให้ใจของเราสะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองใจเพราะฉะนั้นการปฏิบัติไม่ว่าในรูปใดให้รู้ว่าเรามีจุดหมายเพื่อเรื่องนั้นถ้ามีจุดหมายเป็นอื่นมันก็ไม่ถูกหลักเช่นเราไปนั่งเจริญภาวนาแล้วจะให้เห็นนรกมันก็ไม่ใช่ให้เห็นสวรรค์ก็ไม่ใช่หรือว่าเจริญภาวนาเพื่อไปพบพระพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อเป็นหนังก็ไม่ใช่เพราะพระพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อเป็นหนังนั้นไม่มีแล้วเผาหมดแล้วเหลือแต่กระดูกที่เราเรียกว่าพระธาตุซึ่งเป็นสิ่งสำหรับให้เราได้นึกไปถึงเนื้อแท้ของพระพุทธเจ้าไม่แต่สิ่งนั้นเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นสิ่งนั้นไม่ได้เคยถามคนที่มองเห็นว่าไหนเห็นอย่างไรเห็นพระพุทธเจ้าเห็นท่านนั่งผมผ้าสีอะไรสีเหลืองจ้อยไม่ใช่แล้วเพราะพระพุทธเจ้าไม่เคยห่มผ้าสีเหลืองจ้อยดังที่เราห่มกันอยู่ในสมัยนี้พระพุทธเจ้าสนมผ้าจีวรสีกักยอดดินแดงดินแดงในประเทศอินเดียอันนี้คนที่มองนั้นเห็นพระห่มผ้าเหลืองก็ไม่กว่าพระพุทธเจ้าห่มผ้าเหลืองอันนั้นมันไม่ใช่ภาพแท้ของพระพุทธเจ้าเป็นภาพมายาที่เราสร้างขึ้นในใจของเราแล้วหลอกตัวเองให้ปลื้มใจว่าได้พบพระพุทธเจ้าแล้วไปพบพระพุทธเจ้าที่เป็นวัตถุไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์แท้พระพุทธเจ้าองค์แท้ไม่ใช่วัตถุไม่ใช่สีสันวรรณะไม่ใช่อะไรอย่างนั้นแต่เป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้ด้วยใจใจเห็นอะไรเป็นวัตถุไม่ได้ต้องเป็นเรื่องของนามธรรมก็เรื่องนามธรรมของพระพุทธเจ้าก็คือความสะอาดสว่างสงบนั่นนั่นเป็นคุณธรรมของพระพุทธเจ้าที่เราจะเข้าถึงในสมัยปัจจุบันนี้เราเข้าถึงสิ่งนั้นเราเห็นสิ่งนั้นเห็นด้วยการปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของเราเหมือนกับเพชรเนี่ยมันก็มีแววอยู่ในเนื้อในตัวมันแล้วไม่ใช่เอามาจากข้างนอกไปใส่ลงในนั้นแต่ว่าขุดมาใหม่ๆมันก็หุ้มห่อด้วยหินด้วยสิ่งโสโครกถ้าคนไม่รู้ก็ฝังทิ้งไปแต่คนที่มีความชำนาญในเรื่องนี้เขาก็เก็บไว้แล้วเอาไปขัดหรือไปเจรนัยเอาสิ่งที่หุ้มห่อนั่นออกไปพอซึ่งหุ้มห่อออกไปก็เห็นแวววาวสีสันสวยงามในรูปต่างๆมีราคาแพงเม็ดใหญ่ก็ราคาแพงมากเม็ดเล็กๆก็ราคาน้อยๆแต่ก็เป็นของมีค่าด้วยกันทั้งนั้นนั่นมันเป็นวัตถุที่เราเห็นอย่างนั้นแสงปรากฏอยู่ในตัวมันแล้วแต่ว่าเมื่อมีสิ่งอื่นปิดบังเราก็ไม่เห็นความเป็นพุทธะอยากจะบอกว่ามันมีอยู่ในตัวเราทุกคนทุกคนสามารถจะเข้าถึงความเป็นพุทธะได้แต่ว่าที่เราไม่เข้าถึงก็เพราะว่าเราไม่ปอกเปลือกออกจะกินทุเรียนทั้งเปลือกนี่มันไม่ได้ครับต้องปอกเปลือกทิ้งไปเอาแต่เนื้อทุเรียนที่มันหุ้มเมล็ดอยู่เมล็ดก็กินไม่ได้แต่ถ้าไม่มีอะไรจะกินเอาไปต้มก็ได้เหมือนกันพอกินได้แต่ว่าสิ่งที่เรากินนั่นคือเยื่อของทุเรียนมีรสชาติอร่อยต้องปอกเปลือกทิ้งพุทธะ
คือความเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแจ่มใสเราก็ต้องปอกสิ่งที่มันหุ้มห่อใจเราออกแล้วเราก็จะได้พบสิ่งนั้นอันนี้ขอให้ญาติโยมเข้าใจว่าสภาพจิตของคนเรานั้นถ้าพูดโดยธรรมชาติโดยเนื้อแท้แล้วก็เป็นสิ่งสะอาดอยู่สงบอยู่สว่างอยู่แต่ที่มันไม่เป็นเช่นนั้นก็เพราะมันมีสิ่งอื่นเข้ามาปกปิดไว้เรารับสิ่งต่างๆเข้ามาพอกให้มันหนาขึ้นหนาขึ้นด้วยอำนาจความไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ได้ศึกษาไม่เข้าใกล้ผู้รู้ไม่ฟังคำสอนไม่เอาไปคิดไปกรองให้เข้าใจแล้วไม่ปฏิบัติสิ่งนั้นมันก็หุ้มอยู่ตลอดเวลาหุ้มจนหนาเต๊ะไปเลยเราก็มองอะไรไม่เห็นเห็นแต่สิ่งที่มันหุ้มห่อข้างในมันไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนื้อแท้นั่นข้างในมันสะอาดผ่องใสอยู่ถ้าเราปอกเครื่องหุ้มออกเป็นชั้นๆก็จะเห็นว่าข้างในนั่นสะอาดหมดจดพระผู้มีพระภาคจึงยืนยันข้อนี้ว่าธรรมชาติจิตเป็นธรรมชาติที่ผ่องใสเศร้าหมองเพราะสิ่งภายนอกมากระทบแล้วเราเก็บไว้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้เขาเรียกว่ากามคุณกามคุณคือสิ่งที่น่าใคร่น่าพึงใจน่าเอาน่าเป็นเรียกว่ากามคุณเป็นสิ่งน่าใคร่น่าพึงใจสำหรับคนที่ยังมีเปลือกหุ้มห่อมีอวิชชาคือความไม่รู้หุ้มห่อจิตใจอยู่ก็ชอบสิ่งเหล่านั้นหลงในสิ่งนั้นมัวเมาในสิ่งนั้นแสวงหาอยากมีอยากได้ไม่รู้จบไม่รู้สิ้นหาจนไม่รู้ว่าจะเอาไปไหนจะเอาไปทำอะไรมีแต่เรื่องเอาข้าวแล้วไม่คิดว่าจะใช้มันเป็นประโยชน์อย่างไรเป็นประเภทขวายบวกจนไม่รู้จักจบไม่ลบออกเสียมั่งมันก็วุ่นวายพอสมควรแล้วก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์เมื่อได้ไม่เหมือนใจขาดไปนิดหน่อยก็ว่าขาดทุนจะล่มจะจมแต่ความจริงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเรายึดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นมัวเมาอยู่อย่างนั้นจึงผลฝ่ายแสวงหากันถ้าใครมาขัดคอในแนวทางที่เราแสวงหาก็ต้องฆ่าเพราะฉะนั้นในสมัยนี้คนจึงฆ่ากันมากฆ่าเพราะประโยชน์ขัดกันไม่ยอมกันเลยฆ่ากันตายคนที่ฆ่าเขาแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ยั่งยืนค้ำฟ้ามันก็ฆ่ากันต่อไปฆ่ากันอีกไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเพราะว่าเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งไปฆ่าฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องฆ่าอีกฝ่ายหนึ่งฆ่ากันจนหมดเดียวไม่ต้องฆ่ากันอีกไม่มีใครชนะแพ้ทุกคนไม่มีใครได้เสียทุกคนอันนี้คนมันคิดไม่ได้เพราะไม่ได้เข้าใกล้ไม่ได้ฟังคำสอนไม่ได้เอาธรรมะไปใช้เป็นดวงประทีปสองทางชีวิตเขาจึงคิดพูดทำตามอำนาจกิเลสที่เกิดขึ้นห่อหุ้มจิตใจคิดด้วยความรู้คิดด้วยความโกรธคิดด้วยความหลงคิดด้วยความริษยาคิดด้วยความพยาบาทคิดแข่งชั่วกันไม่ใช่แข่งดีครับเรียกว่าแข่งชั่วกันแล้วก็คิดจะทำลายกันเบียดเบียนกันด้วยประการต่างๆระหว่างคนระหว่างพวกระหว่างชาติระหว่างประเทศรบกันไม่จบไม่สิ้นเพราะไม่ได้คิดได้เป็นสัมมาทิฏฐิไม่ได้คิดแต่มันถูกต้อง
ไม่มีเวลาไตร่ตรองเรื่องนั้นโดยละเอียดมีเวลาที่จะคิดว่าจะฆ่ากันอยู่ตลอดเวลาไอ้พวกนักคิดเครื่องมือฆ่าก็ไม่มีปัญญาเหมือนกันมันปัญญาฝ่ายโลกิยะปัญญาที่เป็นไฟเพื่อความเศร้าหมองเพื่อความมืดบอดแล้วก็คิดอาวุธประหัตประหารกันให้ได้แรงที่สุดแต่เมื่อตนคิดได้ฝ่ายหนึ่งมันก็คิดได้เลยคิดกันได้ทั่วหน้าก็แข่งขันกันสร้างสิ่งนั้นเพื่อจะทำลายล้างกันต่อไปไม่มีใครสามารถจะพูดกับคนเหล่านั้นซึ่งไม่มีตาไม่มีหูไม่มีใจจะรับตาเนื้อมันมีหูเนื้อมีใจเนื้อมีแต่ไม่มีตาปัญญาไม่มีตาในมันมีแต่ตานอกไม่มีความคิดที่ถูกต้องใครพูดก็ไม่เข้าใจใครพูดก็ไม่รับฟังอีกคนใจเราพูดว่าเลือดเข้าตาเลือดเข้าตานี่มันมองอะไรไม่เห็นมันต้องเหวี่ยงมีดเหวี่ยงก้าวันสุ่มไปเรื่อยไปเลยตายกันกองไปเพราะความมืดบอดนี่คืออำนาจกิเลสที่ครอบคลุมจิตใจทำให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นทุกข์มีความเดือดเนื้อร้อนแก่เราทั้งหลายจึงควรจะได้คิดในปัญหานี้บ่อยๆคิดว่าเราเป็นทุกข์เรื่องอะไรเรากลุ้มใจเรื่องอะไรสาเหตุมันอยู่ที่อะไรเรื่องอย่างนี้เราเลือกคิดได้ไหมเราไม่ให้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้หรือไม่อยากจะบอกว่าทำได้ถ้าเราพยายามจะทำแต่ถ้าไม่เชื่อว่าทำได้และไม่พยายามจะทำมันก็ทำไม่ได้ไม่ว่าอะไรในโลกนี้ถ้าเราไม่คิดจะทำไม่ตั้งใจจะทำไม่ทำด้วยความรักด้วยความขยันด้วยความเอาใจใส่ด้วยการใช้สติปัญญาแล้วมันก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้แต่ถ้าคิดจะทำจริงจังก็ต้องทำได้ดูพระพุทธเจ้าของชาวเราทั้งหลายพระองค์คิดว่าจะแสวงหาเครื่องมือสำหรับแก้ไขปัญหาชีวิตให้พ้นจากความทุกข์ในชีวิตประจำวันนี่เป็นความคิดเบื้องต้นเกิดขึ้นในน้ำพระทัยของพระองค์ก็เห็นความทุกข์ของสัตวลูกเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนี่คือเห็นความทุกข์ที่มีอยู่ทั่วไปแต่ไม่รู้ว่าทุกข์นี้มาจากอะไรไม่รู้ว่าเป็นสิ่งแก้ไขได้ก็ต้องจมอยู่ในกองทุกข์เรื่อยไปไม่มีทางออกพระองค์ไม่ได้พอพระทัยที่จะอยู่ในกองทุกข์ไม่เหมือนกับชาวโลกทั่วไปที่จมอยู่ในกับความทุกข์ตลอดเวลาแล้วก็เห็นผิดไปเห็นทุกข์เป็นสุขเป็นชั่วเป็นดีเห็นความเสื่อมเป็นความเจริญไปเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงอะไรอย่างนี้ในทางธรรมะเขาเรียกว่าสัญญาวิปลาสสัญญาวิปลาสก็คือว่าเห็นไม่เหมือนความจริงเห็นไม่ถูกต้องก็เรียกว่าวิปลาสไปเมื่อเข้าใจผิดไปในรูปอย่างนั้นผู้นั้นก็จะต้องมีปัญหาไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นจะต้องมีความทุกข์เรื่อยไปไม่มีทางจะแก้ไขได้แล้วบางทีก็พอใจเสียด้วยเช่นบางคนพูดว่ามันตื่นเต้นดีตื่นเต้นในการที่ได้หัวเราะได้ทำอย่างนั้นได้ทำอย่างนี้ว่ามันตื่นเต้นรู้สึกว่าสบายใจแต่นั่นมันไม่ผิดอะไรกับเด็กที่กำลังหัวเราะแล้วก็ร้องไห้เด็กบางทีมันก็หัวเราะแล้วมันก็ร้องไห้ร้องไห้เสร็จแล้วเดี๋ยวมันหัวเราะอีกแล้ว
นั่นมันเป็นเรื่องเด็กอมมือไม่ใช่เรื่องผู้ใหญ่ผู้มีปัญญาแต่ผู้มีปัญญานั้นเมื่อร้องก็ร้องด้วยปัญญาหัวเราะก็ต้องหัวเราะด้วยปัญญาไม่ใช่ร้องไห้ฮูฮูไม่ใช่หัวเราะตักตักดังที่เราได้ยินใครก็หัวเราะกันนั่นมันไม่ใช้ปัญญาเป็นเครื่องประกอบถ้าใช้ปัญญาเป็นเครื่องประกอบห้ามล้อจะเกิดขึ้นในใจแล้วจะหยุดกระทำเช่นนั้นพอรู้สึกตัวมันไม่เหมาะที่เราจะหัวเราะอย่างนี้จะเพลิดเพลินอย่างนี้จะหลงไหลมัวเมาในรูปเช่นนี้มันไม่เหมาะกับคนเช่นเราที่จะปฏิบัติจิตในรูปเช่นนี้เกิดความคิดความคิดที่เกิดขึ้นนั่นมันเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งจิตใจไม่ให้ทำอะไรเกินขอบเขตไอ้การทำอะไรเกินขอบเขตแล้วมันมีปัญหากินเกินขอบเขตดื่มเกินขอบเขตสนุกเกินขอบเขตอะไรอะไรมันเกินไปพอเกินแล้วมันยุ่งอ่ะเรียกว่าสร้างปัญหาแต่ถ้าเรามีเครื่องวัดมีมาตรเป็นเครื่องวัดว่าเท่าไรมันจึงจะพอดีเราก็ไม่เกิดปัญหาการไม่มีปัญหาก็คือการไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจไม่มีความมืดบอดในชีวิตญาติโยมลองคิดดูว่าอันไหนมันดีกว่ากันมืดดีหรือว่าสว่างดีปัญญาหรือว่าความหลงดีต้องคิดให้เห็นถ้าเราคิดเห็นแล้วเราก็จะเกิดการเสวงหาทำไมเจ้าชายสิทธัตถะจึงได้หนีออกไปอยู่ในป่าอันนี้เป็นเรื่องน่าพิจารณาน่าคิดเพราะว่าคนเราโดยปกติทั่วไปนั้นไม่มีใครชอบหนีชอบเข้าคล้ายชอบมีชอบเป็นกันทั้งนั้นเป็นตัวเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีใครๆก็อยากเป็นถ้าเป็นได้หรือว่าเป็นอะไรที่เขาให้เป็นก็แย่งกันเป็นเช่นเป็นผู้แทนนี่ก็แย่งกันเป็นอุตส่าห์ลงทุนไปหวานหาคะแนนเสียงเพื่อให้ได้เป็นไม่ได้ถามว่าเป็นทำไม

อยากจะเป็นท่านพระครูพอได้เป็นพระครูไหมอยากจะเป็นเจ้าคุณกับเขาสักหน่อยพอได้เป็นเจ้าคุณก็นึกฝันขวัญเมื่อไหร่จะได้เลื่อนเป็นชั้นราษฎรพอได้เป็นชั้นราษฎรอยากจะเลื่อนเป็นชั้นเทพเป็นชั้นเทพไม่พออยากจะเป็นชั้นธรรมอยากจะเป็นชั้นเจ้าคณะรองสมเด็จอยากจะเป็นสมเด็จครับเป็นสมเด็จแล้วจะอยากอะไรอีกอยากจะเป็นสังฆราชมองสังฆราชจะตายเมื่อไรกูจะเป็นมั่งก็ไม่ตายสักทีตัวอยากเป็นตายก่อนเลยก็ไม่ได้เป็นไปเรียกว่าอยู่ด้วยความอยากตลอดเวลาไม่จบไม่สิ้นชาวบ้านก็อย่างนั้นทางวัดก็อย่างนั้นถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วมันไม่จบแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเรื่องมันจบไปหมดไปความอยากมันหยุดเพราะรู้สึกว่าแหมเป็นตอนนี้ก็เหลือเฟือแล้วเป็นตอนนี้ก็กลุ้มเต็มทีแล้วจะเป็นอะไรอีกนักหนาเช่นเป็นสมภารนี่ไม่มีใครอยากเป็นแต่คิดได้ละเอียดนี่พระในวัดนี้ใครอยากเป็นสมภารมั่งลองเรียกมาถามดูไม่มีใครเอาเป็นลูกวัดสบายกว่าได้โดยไม่ต้องทำอะไรเก็บผลประโยชน์จากบารมีสมภารกินอยู่สบายแล้วพอเป็นสมภารก็ต้องบริหารวัดเดินเช้าต้องไปเดินดูนั่งดูนี่อะไรมันบกพร่องสร้างโรงเรียนเสร็จกว่าจะเสร็จก็ไปเดินดูวันหนึ่งหลายเที่ยวพอสร้างเสร็จแล้วก็ไปเป็นห่วงอีกวัดเมื่อไรจะได้เปิดเอาเปิดใช่แล้วก็ต้องไปดูอีกว่าเขาใช่กันยังไงมีเด็กมาเรียนเช้าก็ต้องไปดูหรอกเด็กมาเนี่ยกล้าทำยังไงเอาเด็กเก้าชั้นอย่างไรไปเดินดูสอนอย่างไรพูดอยู่คนเดียวเด็กฟังหรือเปล่าเรื่องมันเยอะอยู่ต้องไปดูไปแลครับนะถ้าจะหาใครมาช่วยอีกต่อไปต้องวางแผนด้วยแต่ว่าในอย่างนี้ถ้าทำเป็นมันก็ไม่เป็นทุกข์เพราะเราทำด้วยปัญญาทำเพื่อไม่เอาแล้วมันไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าทำเพื่อจะเอาแล้วรุ่มใจมีความทุกข์เกิดขึ้นในใจมากมายทีนี้เรามันต้องฉลาดทำอย่าทำด้วยความเกลาอย่าทำแล้วนั่งรุ่มใจมองมือกุมขมับนอนไม่หลับเรากินยาระงับประสาทอย่างนี้มันก็ไม่ได้เดียวไม่ได้ใช้เครื่องมือของพระพุทธเจ้าที่พระองค์วางไว้ให้เราใช้ไม่จิตใช้ไม่เป็นไม่รู้คุณค่าของเครื่องมือที่จะใช้ก็เลยต้องลำบากตกนรกร่อนอกร่อนใจอยู่ตลอดเวลาเป็นทุกข์ตลอดเวลาเจ้าชายสิทธัตถะท่านมองเห็นว่าไอ้สิ่งนี้มันเป็นปัญหาแต่ว่าจะแก้อย่างไรยังไม่รู้ทางแก้เหมือนกันมันต้องไปหาเจ้าจะไปหาที่ไหนคิดต่อไปก็พอดีได้เห็นนักบวชคือว่าก่อนพระพุทธเจ้าเกิดที่ก็มีคนบวชอยู่แล้วแต่ว่าไม่ค่อยมีระเบียบไม่ได้จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่มีพอเป็นตัวอย่างว่ามีคนประเภทหนึ่งเบื่อลูกเบื่อความเป็นความอยู่ในที่ต่างๆเลยออกไปบวชเพื่อแสวงหาธรรมเพื่อแสวงหาสิ่งถูกต้องแล้วจะได้ดับทุกข์ได้เมื่อดับทุกข์ได้แล้วไม่ใช่ว่าจะนั่งดับอยู่คนเดียวไม่ใช่อย่างนั้นผู้ที่ดับทุกตัวเองได้แล้วมีปกติเอ็นดูคนอื่นสงสารคนอื่นที่กำลังเวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์ใช่คนขึ้นจากน้ำได้แล้วยืนบนตะลิ่งแต่ว่ามีอีกมากว่ายปมเป็นอยู่ในน้ำนะคนที่พ้นแล้วก็สงสารคนเหล่านั้นอยากจะช่วยคนเหล่านั้นให้พ้นจากการจมน้ำจะช่วยอย่างไรมีวิธีใดที่จะช่วยได้ก็ช่วยดึงขึ้นมาไม่แค่ไปยืนดูให้คนเหล่านั้นจมน้ำตายทีละคนไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นทำไม่ได้ไม่ใช่วิ

ัยของสัตบุรุษสัตบุรุษนี่นานๆจะเกิดขึ้นมาในโลกสักครั้งเกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชาวโลกทั้งหลายพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดบ่อยๆเป็นพันปีหมื่นปีถึงจะโผล่ขึ้นมาสักองค์หนึ่งแล้วก็เกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายไม่ใช่เพื่อพระองค์ผู้เดียวทำเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นอันนี้เราเอาไปเป็นเครื่องมือวัดคนได้วัดคนไม่ว่าใครจะเป็นอะไรเราเอาเครื่องมือเนี่ยไปวัดว่าคนคนนั้นมีน้ำใจเอื้อเพื่อเผื่อแผ่บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ขนาดไหนวัดได้ถ้าเห็นว่าคนใดมีน้ำใจเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ความสุขของเพื่อนมนุษย์แล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถทรัพย์สมบัติที่ตนมีเพื่อทำให้คนอื่นได้แสงสว่างได้ปัญญาได้เกิดความสุขขึ้นมาบ้างนั่นแสดงว่าเขามีส่วนแห่งความเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเขามีส่วนแห่งการเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้ใช้สิ่งที่ตนมีให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอันนี้เราวัดคนได้วัดใครๆได้ทั้งนั้นใครที่เป็นอะไรเราวัดด้วยเรื่องนี้เอาวิธีการของพระพุทธเจ้ามาเป็นมาตรสำหรับวัดคนว่ามีความเสียสละขนาดไหนได้ใช้ความรู้ความสามารถทรัพย์สมบัติบริวารที่ตนมีไว้นั้นเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่คนละลูกขนาดไหนถ้าได้ใช้สิ่งที่ตนมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่คนละลูกมากเท่าใดก็เรียกว่ามีความเป็นผู้เดินตามรอยพระพุทธเจ้ามากเท่านั้นนะนี่เป็นเครื่องวัดได้เราเรียนรู้เรื่องพระพุทธเจ้าต้องเอามาใช้เหมือนกันแล้วอย่าวัดแก่คนอื่นนะวัดตัวเสียมั่งวัดตัวเองว่าเรานี้ได้ใช้สติปัญญาความสามารถทรัพย์สมบัติเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ขนาดไหนเราใช้ด้วยใจบริสุทธิ์หรือว่าใช้เพื่ออะไรทำประโยชน์เพื่ออะไรเราต้องสอบถามตัวเองถ้าเห็นว่าเราได้ทำประโยชน์ทำความสุขเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นอย่างแท้จริงโดยไม่หวังอะไรตอบแทนนอกจากว่าต้องการเห็นเพื่อนมนุษย์มีความสุขก็เรียกว่าเรามีส่วนแห่งความเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าต่อไปมากแล้วเดินต่อไปตามรอยเท้าของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เพื่อนมนุษย์พูดถึงเรื่องนี้แล้วน่าภูมิใจน่าภูมิใจว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านสมบูรณ์ไม่ใช่คนขาดแคลนสมบูรณ์ทุกอย่างอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยผู้คนบริวารสมบูรณ์ต้องการอะไรก็ได้ดังใจพูดว่าจะเอาอะไรจะมีอะไรเนี่ยมันได้ทุกอย่างไม่มีคำขัดข้องไม่มีคำว่าไม่มีไม่เคยได้ยินมีทุกอย่างได้ทุกอย่างถ้าเป็นคนธรรมดาสามัญก็จะหลงเพลินอยู่ในสิ่งนั้นไม่ไปไหนแล้วจมอยู่ในสิ่งนั้นเมาอยู่ในสิ่งนั้นไม่ไปไหนแล้วแต่ว่าพระองค์ไม่ได้มัวเมาไม่ได้เพลิดเพลินหลงไหลในสิ่งเหล่านั้นอันนี้เขาเรียกว่าน้ำใจมหาบุรุษมหาบุรุษนี่มันไม่ใช่มีมากนะในโลกนี่ที่เขาเรียกว่ามหาบุรุษนั่นมหาบุรุษนี่นะมันไม่ใช่หรอกมันเป็นพวก
แมนฝรั่งก็เรียกว่าสเตทแมนเป็นคนของรัฐเป็นคนของประชาชนเป็นนักการเมืองเดี๋ยวบางทีเลยเถิดเป็นนักปล้นไปเสียโดยซ้ำไปยกทัพไปเที่ยวปล้นเขาจะเรียกว่าเป็นมหาบุรุษได้ยังไงมหาบุรุษต้องมีจิตใจประกอบด้วยความกรุณาอย่างยิ่งเสียสละอย่างยิ่งพร้อมที่จะสละประโยชน์ความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ส่วนรวมและต้องเป็นไปเพื่อสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องอันนี้ไม่ใช่เกิดบ่อยๆไม่ได้มีไว้บ่อยๆนานๆจะมีขึ้นสักครั้งหนึ่งในโลกนี้พระพุทธเจ้านี่ไม่ได้เกิดบ่อยๆแต่เกิดขึ้นสักครั้งก็หุ้นใช้กันไปเป็นพันๆปีสิ่งที่พระองค์ได้ค้นพบนั้นมีประโยชน์เหลือล้นใช่ไม่หมดไม่ทิ้งใช้ได้ตลอดเวลานี่คือความเสียสละที่ออกไปทรมานร่างกายแสวงหากว่าจะได้มาก็เกือบเอาชีวิตไปทิ้งไว้ในป่าแต่ว่าเป็นบุญของชาวลูกที่จะได้เห็นแสงสว่างของพระธรรมพระองค์จึงได้ค้นพบแล้วก็นำมาประกาศแก่ชาวลูกทั้งหลายอันนี้เป็นเรื่องที่เราน่าปลื้มใจเมื่อปลื้มใจแล้วก็ควรจะได้เดินตามรอยเท้าของพระพุทธเจ้าอย่ามาเดินชมรอยอย่ามาเดินยืนที่ประตูแม้ทางนี้น่าเดินแต่ไม่เดินสักทีชมอยู่ที่ประตูนั่นเองไม่จะเข้าไปเดินสักทีจนตายคาประตูนั่นเองไม่ได้ก้าวไปสักหน่อยอย่างนี้มันก็ไม่ได้เดี๋ยวเหมือนอาหารวิเศษยกมาดูแล้วก็นั่งชมแต่ไม่กินแล้วจะได้เรียกอะไรมันบูดแค่เปล่าๆไม่ได้กินสักหน่อยไม่ได้เรียกเพราะงั้นเราจะต้องเดินพระพุทธเจ้าบอกว่าเดินเดินต่อไปเดินอย่าหยุดจนกว่าจะถึงจุดหมายเมื่อยังไม่จุดไม่ถึงจุดหมายเธออย่าหยุดเป็นนันกะเดินต่อไปเดินด้วยความเพียรด้วยความอดทนด้วยความตั้งใจมั่นเมื่อยังไม่ถึงจุดหมายคือความสงบอาจสงบสว่างทางใจเราจะไม่หยุดเราก็คงได้พบสิ่งนั้นไปไม่หยุดมันก็ต้องพบละยิ่งไปมันก็ยิ่งใกล้ยิ่งหยุดมันก็ยิ่งไกลเดินทางไปอย่างนั้นเดินไปก็ใกล้ก็ไปหยุดมันยิ่งไกลใหญ่เพราะงั้นต้องเดินอย่าหยุดเดินช้าแต่ไม่หยุดไม่ต้องวิ่งกระหืดกระหอบจนลิ้นหลอกแล้วก็ไปนอนหอแคะไม่ได้เดินต่อไปไม่ได้เดินตามสบายเดินพอดีจนกว่าจะถึงจุดหมายที่เราต้องการอันนี้สำคัญทีนี้เรามันไม่ค่อยเดินกันไม่เดินก็ไม่ว่าบางทีก็มาทำสิ่งไม่เหมาะไม่ควรเช่นอีกเมื่อวานนี้ไปเทศเมืองสุพรรณศพของพระครูกิตติโสพลอายุ63ปีมรณภาพเราก็มานิมนต์ว่าตั้งแต่ก่อนไปประเทศอังกฤษได้รับไปว่าถ้ามาทันก็จะไปถ้ามาไม่ทันก็ไม่รู้จะไปอย่างไรเขาก็คอยฟังข่าวพอดีใครออกวิทยุเขาก็รู้ว่าออกไปมาแล้วก็ต้องไปนี่มาแล้วก็ต้องไปก็เลยก็โทรศัพท์มาว่าจะส่งรถมารับบอกไม่ต้องรถเช้าฉันจะไปเทศน์อยุธยาก่อนแล้วกลับมาวัดก็อยากโยมพ่อแม่เจ้าหน้าเดี๋ยวนี้ไปสุพรรณมันใกล้นิดเดียวถนนดี120ก็ได้แต่ไม่มีรถสวนเราก็ไปเร็วไปถึงจุดหมายปลายทาง1ชั่วโมงครึ่งนะไปถึงได้แล้วไปถึงก็ขึ้นไปแสดงคารวะศพเยอะกว่าการยืนสงบหน้าศพพิจารณากรรมฐานบอกตัวเองว่าเออระวังไว้เถอะแกก็จะตายสักวันหนึ่งพิจารณาอย่างนั้นแล้วก็บอกข้าว่าจะลงไปเดินดูวัดถ้าต่อมาไปวัดไหนต้องไปสำรวจวัดด้วยเดินดูรอบบริเวณ
ดินขึ้นกุฏิขอเข้าห้องน้ำมีครัวก็ไปดูในครัวหน่อยว่าถ้วยจานมันวิ่งเล่นกันอยู่หรือเปล่าเพราะว่าครัววัดโดยมากถ้วยจานมันมักวิ่งเล่นอย่างเป็นผ่านเจ๊กกะเต็มบริเวณวิ่งเล่นหยอกล้อกันซ่อนหาก็ขึ้นไปดูจะได้มาพูดมั่งหาเรื่องพูดไปจนได้จนเข้าเรื่องจนได้อันนี้ก็เป็นเดินไปที่ริมน้ำมีคนกลุ่มหนึ่งนั่งกินเลี้ยงกันเขาคงจะรู้จักอาตมานิดหน่อยพอมาเดินก็ทำซุบซิบซุบซิบโทษของเพื่อนแต่ว่าอาตมาก็เดินรอบเหมือนเล่นซ่อนผ้าเดินรอบไอ้พวกนั้นเนาะเสียบก้าวมาเดินดูเดินรอบเราเดินเพื่อหาเรื่องพอเดินรอบไปจบพวกนั้นเห็นแก้วใบใส่น้ำไม่ใช่ชาไม่ใช่กาแฟไม่ใช่อะไรแต่เป็นน้ำบางยี่ห้อเอ๊ะน้ำอะไรสีแปลกๆถามหาเรื่องตอบว่าน้ำชาครับชายี่ห้อไหนสีเองโอ้ยี่ห้อบางยี่ขันนี่แล้วก็มองไปก็เห็นขวดสองใบเอาผ้าห่อไว้ขวดนั่นทำด้วยอะไรจริงหอมิดคิดนักหนาก็ขวดธรรมดาหนุ่มก็แล้วมีน้ำอะไรในขวดหัวเราะแห่ไม่ตอบถามต่อไปว่าพวกเรามาจากไหนมาจากกรุงเทพอ๋อมาจากกรุงเทพไหมชาวกรุงเทพไหมเป็นเจ้าคนมาจากเมืองเจริญนี่ว่าตอบกันไปสองสามคำพวกให้กันนั่งเฉยบอกว่าแม้เราสามารถจากกรุงเทพนะฉันนี่ไม่ใช่คนกรุงเทพฉันมันข้าเมืองนนท์อยู่ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแต่มาเห็นชาวกรุงเทพมาแบบนี้ฉันรู้สึกไม่สบายใจนี่เรามาทำอะไรถามต่อไปมางานศพท่านก็ครูมาทำบุญหรือมาทำบาปอ่ะเขาก็ตอบว่ามาทำบุญแน่นี่นั่งตรงนี้นั่งทำบุญหรือนั่งทำบาปหัวร้อยไม่ตอบอ่ะตอบมันก็คงเต้าสิหัวร้อยใช่หัวร้อยก็เลยเทศให้ฟังบอกว่านี่แหละเรานี่แล้วมีคนหนึ่งแฝงครับเต็มคอตอนนั่งแฝงได้ทำไมครับแฝงด้วยความงูหรือด้วยปัญญาแฝงไว้เพื่อป้องกันป้องกันอะไรได้ป้องกันไม่ให้ตัวกินเหล้าก็ยังไม่ได้จะป้องกันอะไรนะ เราแขวนผ้าห้อยคอไว้ยกแก้วเหล้าข้ามหัวหลวงพ่อสบายสบายไม่ได้เคารพไม่ได้ละอายหลวงพ่อสักหน่อยแล้วก็ผูกคอไว้ทำไมเอาไปผูกคอติ่งอื่นจะยังจะดีกว่านี้ว่ามันหนักก็ไปหน่อยพวกนั่นไม่ลุกขึ้นเตะก็ดีแล้ว ได้ก็เอาพวกไว้ทำมาได้เขามีพระห้อยคอไหว้เพื่อเตือนใจไม่ให้เราทำชั่วไอ้เรามีพระห้อยคอแล้วมานั่งดื่มเหล้าในวัดไม่เคารพสถานที่ไม่เคารพพระพุทธไม่เคารพพระธรรมไม่เคารพพระสงฆ์ถูกต้องไหมไม่ถูกนะไม่ถูกก็ทำไมทำก็ไม่เห็นใครว่าอ๋อถูกต้องของเขาข้าก็ไม่สอนนี่ไปวัดไหนก็กินได้ไม่ใช่ดื่มแต่ข้างวัดนะดื่มบนศาลาก็ยังได้สมภารนั่งยิ้มไอ้ขี้เมาชมหลวงพ่อใจดีนี่ยังไงดีว่ากินหน้าต่อหน้าก็ได้นี่ไงวัดที่ผายมันยังดีอยู่นั่นไม่ได้เรื่องอะไรอันนี้ก็พอไปสอนเขามั่งเขาก็วางหลวงพ่อสอนก็ดีเหมือนกันแล้วก็เดินต่อไปฝากให้คิดไว้ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นอย่างนี้เป็นแค่อย่างนี้คือเราไม่เดินตามพระพุทธเจ้าแต่ว่าชอบเดินนอกทางทั้งที่เรามักจะมีสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไว้ที่เนื้อที่ตัวแต่ไม่ใช้การปฏิบัติอย่างนี้ก็ได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าขึ้นไปเทศบนศาลาเทศหนึ่งชั่วโมงก็เอาเรื่องนี้เข้าไปใส่ไว้ด้วยเหมือนกัน
เตือนไว้ว่าเลือดสุพรรณนี่มันต้องสดใสหน่อยต้องช่วยกันรักษาคุณงามความดีให้เจริญให้ก้าวหน้าต่อไปอย่าทำอะไรที่มันยุ่งยากเสียหายก็สอนไปเตือนไปตามหน้าที่พวกสุพรรณไม่กว้างศีรษะก็ดีสมไปแล้วเทศอย่างนั้นเราเทศด้วยความปรารถนาดีพูดให้เข้าใจในเรื่องอย่างนั้นเขาไม่เคารพพูดให้เขารู้เรื่องให้เขาเข้าใจแล้วก็ได้ประโยชน์เขาอาจจะเอาไปนึกได้คิดได้อันนี้แหละอยากจะฝากไว้เวลาเราจะทำอะไรในกิจกรรมทางพระศาสนาพยายามที่จะให้บริสุทธิ์ให้สะอาดให้สงบไว้เสมอถือหลักไว้ว่าสงบสะอาดสงบสว่างอย่าเอาสกปรกวุ่นวายร้าวร้อนเมื่อบัวไม่เอาถือหลักว่าทำเพื่อให้เกิดความสะอาดเพื่อให้เกิดความสงบเพื่อให้เกิดความสว่างเช่นเราจะบวชลูกเนี่ยที่นี่เนี่ยเรียกว่าทำได้แล้วจากโยมก็พอใจแล้วแต่เมื่อวานนี้มีมาลายเนี่ยบอกว่าลูกชายฉันนี่อยากจะให้บวชสามเณรก่อนแล้วจึงจะบวชพระบอกว่าโยมเขาบวชเนรก่อนทั้งนั้นเวลาบวชที่ไหนที่ไหนเขาก็บวชเนรก่อนทั้งนั้นไม่ใช่ว่าบวชถึงจะเป็นพระได้เลยก็ต้องเป็นเนรก่อนบวชเป็นสามเณรรับศีลสิบประการเสร็จแล้วจึงจะไปบวชพระกันในโบสถ์เขาบอกว่าอยากจะให้บวชเนรหลายๆวันหน่อยบอกว่าทำไมต้องบวชหลายวันนะได้บนบานศาลกล่าวไว้ว่าลูกชายคนนี้จะให้บวชเนรและจะให้บวชพระต่อไปพอข้อนี้มันแก้บนอยู่ในตัวแล้วเพราะว่าบวชเนรด้วยบวชพระด้วยอยู่ในตัวแล้วเขบอกว่าบนบานว่าให้บวชก่อนสัก5 วันนะบอกว่ามันมาอยู่วัดนี่ก็บวชแล้วมาอยู่วัดนี่ก็ถือศีลแล้วไม่ให้กลับบ้านแล้วไม่กินข้าวเย็นแล้วมาอยู่วัดนี่ก็บวชอยู่ในตัวแล้วพูดไม่ทันจบเรื่องก็รีบไปแล้วบอกว่าวันหลังค่อยมาคุยกันใหม่สักทีก็ได้คือไปเที่ยวยึดอะไรอะไรว่ามันวุ่นวายสับสนในจิตใจเป็นพันธะผูกพันทำให้เกิดเป็นปัญหาเราอย่าไปสร้างพันธะทางใจอย่าสร้างในเรื่องที่มันยุ่งสร้างในเรื่องที่มันจะเกิดประโยชน์ถูกต้องเช่นว่าถ้าเราป่วยหนักแล้วพูดเราไหมถ้าหายป่วยคราวนี้จะเป็นคนรักษาศีล5เคร่งครัดตลอดชีวิตหายป่วยคราวนี้จะไม่เล่นการพนันทุกประเภทจะไม่ดื่มของมึนเมาจะไม่เที่ยวกลางคืนจะไม่พบคนชั่วไม่ส่งเสริมความชั่วไม่จัดงานสนุกสนานในทางสิ้นเปลืองไม่ขี้ข้านไม่เลวไหลอธิษฐานใจอย่างนั้นไม่ต้องไปสัญญากับใครๆให้มันวุ่นวายสัญญากับตัวเองแล้วก็ทำใช่ไหมหายป่วยแล้วก็ทำใช่มันก็เรียบร้อยอันนี้ไปสัญญากับหลวงพ่อจะเอาหัวหมูไปถวายจะเอาไก่ย่างไปถวายจะเอาทองไปปิดจะเอาละครชาตรีมารำให้หลวงพ่อดูหลวงพ่อที่ไหนชอบละครชาตรีหลวงพ่อในโบสถ์ไม่ชอบครับหลวงพ่อบนกุฏิชอบหน่อยเราก็ไปทำอย่างนั้นเรียกว่ามันไม่ถูกตามหลักการของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ยุ่งไม่ได้ทำมันก็ยุ่งถ้าทำมันก็ต้องเสียสตังค์มากหาเรื่องให้เสียสตังค์แต่ถ้าเรางดเว้นจากการเล่นการพนันจากการดื่มของเมาจากการเที่ยวกลางคืนจากการคบเพื่อนชั่วจากการจัดงานสนุกสนานสิ้นเปลืองจากความเกียจคร้านไม่ต้องเสียอะไรได้กำไร 100%ไม่ต้องเสียอะไรมีแต่ได้ทำไมไปอธิษฐานให้มันยุ่งให้เสียสตังค์มากมากอธิษฐานในเรื่องที่ไม่ยุ่งแล้วเป็นเรื่องที่เป็นไปเพื่อความขูดเกลาทำให้จิตใจเราสะอาดขึ้นสงบขึ้นสว่างขึ้นไม่ดีกว่าหรือไม่ได้แนะนำกันอย่างนั้นญาติโยมจึงยังทำอะไรมันผิดกันอยู่แล้วชอบไปสัญญากับสิ่งไม่เข้าเรื่องไปสัญญากับเสาไปสัญญากับก้อนหินไปสัญญากับจอมปลวกไป
ไปสัญญากับต้นไม้ซึ่งมันไม่มีประโยชน์ไม่สำเร็จตามตัวกฎบทกฎหมายอะไรทั้งนั้นมันไม่ได้เรื่องอะไรทั้งนั้นเราจะเพิกถอนสัญญาเช่นว่าอะไรก็ได้มันไม่เสียหายก็ไม่ฟ้องศาลอะไรอย่างนั้นแต่ถ้าเรามาสัญญาว่าจะแก้ไขตัวเราให้ดีขึ้นอะไรที่บกพร่องเราแก้ทำให้มันดีขึ้นใช่นั่นแหละถูกต้องเห็นเราเป็นคนขี้โกรธใจร้อนใจเร็วก็อธิษฐานใจว่าต่อไปนี้จะไม่โกรธจะไม่ใจร้อนใจเร็วแล้วทำอย่างไรมันจึงจะไม่โกรธต้องนึกไหว้ทุกลมหายใจเข้าออกว่าฉันไม่โกรธฉันไม่โกรธหายใจเข้าฉันไม่โกรธหายใจออกฉันไม่โกรธเวลาจะไปหาใครก็บอกตัวเองว่าอย่าใจร้อนนะพูดดีๆนะใจเย็นๆนะอย่าไปโกรธเขานะอย่าไปด่าเขานะอย่าไปชี้หน้าเขานะนึกทุกลมหายใจมันไม่มีโอกาสที่ความโกรธจะแทรกเข้ามาถ้าเรานึกไม่โกรธไปทุกลมหายใจแล้วไม่เครียดไม่แล้วมันก็เรียบร้อยจนกว่ามันจะชินพอชินแล้วก็ไม่เป็นไรทีนี้มันก็เย็นนะเรื่องอื่นก็เหมือนกันเราจะละอะไรจะเลือกอะไรก็ทำไหว้ทุกลมหายใจในเรื่องนั้นว่าเราจะไม่ทำสิ่งนั้นจะไม่ทำสิ่งนี้ทุกลมหายใจเข้าออกภาวนาไหว้ตลอดเวลาแล้วไอ้เรื่องชั่วมันก็ไม่แทรกแซงมันได้ไม่เข้ามาแตะต้องจิตใจของเราเราก็ปลอดภัยมีความสุขมีความสงบในชีวิตประจำวันอย่างนี้จึงจะเป็นการถูกต้องตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาเราเป็นพุทธบริษัทต้องเดินตามรอยเท้าของพระพุทธเจ้าอย่าไปพระพุทธเจ้าตลอดเวลามีเรื่องขำเรื่องไปที่มีนบุรีตรงนี้ไปเทศกับพวกครูเทศเสร็จแล้วก็ไปฉันอาหารในห้องเขาทำสวยห้องจริยศึกษามีห้องโถงยาวฮะปูพรมสีเขียวเต็มห้องมีพระพุทธรูปมีตู้ประกายมีดอกมีอะไรต่ออะไรมีธรรมะด้วยนะห้องจริยศึกษาสำหรับอบรมเด็กนักเรียนโรงเรียนนั้นครูใหญ่จัดสีและบริเวณสะอาดเรียบร้อยปลูกดอกไม้ได้สวยงามมากก็ชมเขาว่าเออจัดสีโรงเรียนนี้จัดสีควรเป็นตัวอย่างนี่ขนาดฉันอาหารนะครูก็มาเล่าให้ฟังว่าแม่เรื่องใหญ่โตคือว่าครูพานักเรียนไปที่เรียนก็ไปกันมากครูพาไปมีนักเรียนอิสลามไปด้วยครูก็ไม่ได้บังคับไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ว่านักเรียนมันมีความสำนึกว่าเราอยู่ในหมู่ก็ต้องทำให้เหมือนหมู่เด็กมันฉลาดมันใช่ได้เด็กเด็กเขาก้มกราบมันก็กราบด้วยเด็กอิสลามก็กราบกราบโดยไม่ได้นึกว่าอะไรเป็นอะไรกราบไปตามเรื่องฮะกลับมาถึงบ้านมันก็เล่าให้พ่อแม่ฟังเป็นเรื่องสนุกนั่นเองว่าได้ไปกราบแม่พ่อแม่พอรู้ว่าลูกไปกราบพระศพสมเด็จเนี่ยเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาแล้วโกรธแล้วไปเที่ยวบอกเพื่อนบ้านมาต้องเดินขบวนเดินขบวนไปที่โรงเรียนไปหานายอำเภอบอกว่าครูใหญ่โรงเรียนนี่ใช่ไม่ได้พาลูกผมไม่ไปไหว้สิ่งที่ไม่ควรไหว้ต้องขอบครูใหญ่ต้องเอาคนอิสลามมาเป็นครูใหญ่ถ้าไม่เอาครูใหญ่ออกจะเอาดินคืนจะไม่ให้สร้างโรงเรียนต่อไปเรื่องไปกันใหญ่ไปกันใหญ่ตัวเอามาฟังแล้วก็นึกว่าคำในแค่ฟังเรื่องนิดเดียวไม่ใช่เรื่องอะไรเด็กมันไม่ประสีประสามันไปทำแล้วไอ้ที่เด็กไปไหว้มันไม่ใช่มันเสียหายอะไรมันเป็นเรื่องดีมีประโยชน์แต่พ่อแม่นี่คือว่าเคร่งศาสนาจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไปกันใหญ่ทำให้เกิดเป็นปัญหานี่ยังไม่จบนายอำเภอหัวเสียอยู่แล้วนี่ก็ไปเรื่องนี้นี่คือความไม่เข้าใจในเรื่องอะไรที่ว่าเป็นอะไรยึดถือมากเกินไปเลยเกินเป็นปัญหาทำให้ยุ่งยากครูก็ไม่รู้เหมือนกันเรื่องว่าจะเกิดเรื่องอย่างนี้ก็ครูก็ไม่ได้สั่งอะไรเด็กมันทำเพราะมันเองครูก็สารภาพว่าไม่ได้สั่งไม่ได้บังคับแต่ว่าคนอื่นเขาทำมันก็ทำด้วยมันจะไปยืนดูหรือยังไงคนอื่นก็นั่งหมดแล้วเราไปยืนดูอยู่มันก็เรียกว่าไม่ถูกกาลเทศะลูกทำถูกแต่พ่อเข้าใจไม่ถูกเลยเกิดเป็นปัญหาขึ้นอันนี้แหละที่มัน

0: กิดรบๆกันอยู่ในระหว่างประเทศแกกสิกแกกสิกมันตัวสิกแต่ไม่ใช่สิกแกกสิกในประเทศอินเดียเลยได้รบกันกับเรื่องอะไรเรื่องนิดน้อยรวมๆไอ้เลบานอนอิรักอิหร่านที่รุ่งเรืองกันจะมาเรื่องเล็กน้อยเรื่องไม่เข้าถึงธรรมะของศาสนาแต่ไปติดอยู่ที่เปลือกผิวนิดๆน้อยๆเรียกว่าจะกินหนามผู้เดียวได้ได้แต่ไม่ปอกเอาเปลือกออกแล้วกินเยื่อในนั้นมันก็ยุ่งอย่างนี้นะเป็นปัญหาอย่างนี้
1: เจริญพรวันนี้เรามาคุยกันเรื่องวิธีลดความอิจฉามีคำอยู่สองคำนะคือคำว่าอิจฉากับริษยาเรามักจะได้ยินมาคู่กันนะใช่ไหมจริงๆอิจฉาเนี่ยแปลว่าพอเห็นคนอื่นเขาได้ดีนะรู้สึกมันหงุดหงิดเนี่ยไม่ค่อยพอใจแต่ถ้าเกิดริษยาแล้วก็ไม่อยากให้ใครได้ดีเลยหาทางโค่นทำลายยังไงได้ก็เอาถ้าเทียบกันแล้วดีกรีของความริษยาจะหนักกว่าอิจฉาแต่ทั้งสองอย่างก็ไม่ดีและควรแก้ทั้งนั้นแหละในครั้งพุทธกาลเนี่ยมีหมู่บ้านชาวประมงอยู่ที่ชานแคว้นโกศลเนี่ยมีชาวประมงอยู่ประมาณ1,000ครอบครัวก็อยู่ปกติดีวันหนึ่งมีหญิงคนหนึ่งในครอบครัวเหล่านั้นเนี่ยตั้งท้องพอมีครรภ์ปั๊บเนี่ยปรากฏว่าทั้งหมู่บ้านเจอไฟไหม้ไป7ครั้งนะแล้วก็เสียค่าปรับจากพระราชาอีก7หนมีเรื่องสารพัดจนทุกคนบอกว่ามันผิดปกติแล้วต้องมีคนการกินีเกิดขึ้นในหมู่พวกเราแน่ไปทดลองแยกดูเอาพันครอบครัวแยกเป็น2กลุ่มว่ากลุ่มที่หญิงมีท้องคนนี้อยู่มีปัญหาอีกกลุ่มไม่มีปัญหาเขาก็แยกทีละครึ่งครึ่งครึ่งครึ่งไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเจอว่าปัญหาเกิดมาจากครอบครัวหญิงคนนี้นี่เองเขาเลยไล่ออกจากหมู่บ้านต้องไปล่อนเล่พเนจรจนกระทั่งคลอดลูกก็ลำบากสารพัดจนกระทั่งลูกพอเดินได้อะไรช่วยตัวเองได้นิดหน่อยสัก5-6ขวบเนี่ยเขาเลยบอกลูกเอ้ยแม่ไม่ไหวแล้วนะลำบากแล้วเกินกับเจ้ามาเนี่ยเอาชามบินเผาให้ใบๆนึงขอทานเอาเองก็แล้วกันเด็กน้อยก็เลยล่อนเล่พเนจรไปเก็บของเหลือกินเข้ามาบ้างอะไรต่างบ้างพอประทังชีวิตเนี่ยนะมีวันหนึ่งพระสารีบุตรท่านเดินบิณฑบาตแล้วเห็นเด็กน้อยคนนี้เนี่ยเก็บเม็ดข้าวที่เขาทานเหลือติดจานแล้วก็เขาล้างจานแล้วก็สาดน้ำล้างจานแล้วมีเม็ดข้าวปนโยกมานอกหน้าต่างเนี่ยเด็กเขาไปเก็บเม็ดข้าวทีละเม็ดกินนะเพราะมันหิวเหลือเกินนี่นะท่านเห็นเลยสงสารตามเด็กน้อยนี้กลับไปที่วัดแล้วให้บวชเป็นสัมมาเนนได้ชื่อว่าโลสกะติสสะแต่เด็กนี้ก็ดีนะอยู่ในโอวาทเชื่อฟังคำสั่งสอนแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อมาพออายุครบบวชก็ได้บวชเป็นพระแล้วปฏิบัติธรรมจนเป็นพระอรหันต์เลยนะแต่ว่าตลอดชีวิตแม้บวชเป็นพระแล้วเนี่ยไม่เคยได้ฉันอิ่มเลยแม้แต่ครั้งเดียวไปบิณฑบาตเขาตักบาตรได้แค่ทัพพีเดียวพอไปถึงคนต่อไปกรรมมันบังตาคนจะใส่บาตรก็เห็นว่าข้าวมันเต็มบาตรแล้วเขาก็เลยผ่านไม่ใส่อีกสุดท้ายได้อาหารมานิดนึงแค่พอกันตายแต่ไม่เคยฉันอิ่มเลยร่างกายก็ทรุดโทรมแย่เลยเนี่ยจนกระทั่งวันหนึ่งพระสารีบุตรรู้ด้วยญาณทัศนะว่าภิกษุที่เป็นศิษย์เนี่ยวันนี้จะนิพพานละท่านก็เลยสงสารอยากจะให้ได้ฉันอิ่มสักมื้อนึงน่ะเลยบอกอ่ะเดี๋ยววันนี้ไปบิณฑบาตด้วยกันให้เดินตามหลังพระสารีบุตรไปเลยปรากฏวันนั้นพระสารีบุตรไม่ได้อาหารเลยเนี่ยโอ้โหแบบผลกรรมมันแรงขนาดนั้นนะเลยต้องให้กลับวัดเดี๋ยวพระสารีบุตรรับบาตรเองเสร็จเรียบร้อยแล้วใครเอาอาหารไปให้พอแยกทางให้กลับไปรอที่วัดท่านนั้นเองเนี่ยมีคนใส่บาตรพระสารีบุตรเต็มเลยพระสารีบุตรก็รีบแบ่งอาหารแล้วก็ให้คนเอาไปถวายให้พระโลสกะติสสะปรากฏว่าด้วยกรรมนะคนรับอาหารมาถึงทางอยู่ๆเบลอลืมไปเฉยๆว่าจะเอาอาหารมาทำอะไรเลยนั่งกินเองหมดเลยอดอีกพระสารีบุตรท่านกลับถึงวัดอ้าวฉันหรือยังดูเวลาเอ้ยยังพอเวลายังไม่ถึงเที่ยงนี้นะแต่ชาวบ้านเขาไปบิณฑบาตตอนนี้เขาจะว่าเอาเลยเข้าวังไปหาพระเจ้าประเสริฐที่โกศลไปบิณฑบาตกับพระราชาเลยตั้งใจจะช่วยลูกศิษย์เต็มที่พระราชาเห็นเอ๊ะมันใกล้เพลแล้วนี่นะพระองค์ก็เกรงว่าเดี๋ยวเวลาจะไม่พอเลยไม่ถวายของคาวถวายแต่ของหวานคือเภสัชทั้งหลายเนี่ยก็มีน้ำผึ้งน้ำอ้อยเนยใสเนยข้นเนี่ยพระสารีบุตรก็รับกลับมาเสร็จแล้วเนี่ยก็ขยันขยอให้ลูกศิษย์เกรงใจพระอาจารย์ก็อ้าวฉันพระสารีบุตรต้องถือบาตรนะแล้วให้พระโลสกะติสสะตักจากในบาตรฉัน ไม่กล้ากระทั่งจะวางบาตรอาศัยบุญพระสารีบุตรค้ำไว้อ่ะถ้าไม่งั้นวางบาตรปั๊บอาหารมีสิทธิ์ที่ว่าพลิกคว่ำหรืออะไรมันจะมีเหตุให้มันหายไปเลยเนี่ยถือบาตรให้ลูกศิษย์ตักจากในบาตรด้วยเองเนี่ยแล้วก็ฉันจึงได้ฉันอิ่มมื้อสุดท้ายแล้วก็นิพพานวันนั้นเองโอ้โหอะไรจะวิบากกรรมแรงขนาดนี้นะพอหลังจากท่านนิพพานแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้ทำพิธีชาปนกิจแล้วให้เก็บอัฐิซึ่งเป็นพระธาตุของท่านเนี่ยเอาไว้บรรจุในพระสถูปเจดีย์เลยนะภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเป็นด้วยเหตุอะไรเนี่ยท่านเองปฏิบัติธรรมจนพระอรหันต์แต่ทำไมมีวิบากกรรมอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงระลึกชาติไปดูเหตุแล้วมาเล่าให้ฟังว่าโลสกะติสสะภิกขุเนี่ยพบในอดีตนะเคยบวชเป็นพระแล้วเป็นเจ้าอาวาสด้วยก็อยู่ปกติมาก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมตามปกติมีวันหนึ่งเศรษฐีที่เป็นอุปถากใหญ่ของวัดแห่งนี้เห็นมีพระอรหันต์ผ่านทางมาเห็นกิริยาการน่าเลื่อมใสจึงนิมนต์ให้มาพักที่วัดนี้แล้วปฏิบัติอุปถากดูแลอย่างดีจนพระเจ้าอาวาสหมั่นไส้แล้วก็เลยอิจฉาว่าขืนปล่อยอย่างนี้ต่อไปแล้วก็เดี๋ยวเศรษฐีไปศรัทธาพระอคันตุกะนี้เนี่ยพอถึงตอนเช้าจะไปบิณฑบาตท่านก็วางอุบายเลยนะดูสิความอิจฉาริษยาพอเกิดขึ้นนะแผนร้ายเกิดเลยแทนที่จะเคาะระฆังปลุกเพื่อจะไปบิณฑบาตไม่ไปถึงที่ระฆังนะเอาเล็บเคาะเบาๆแล้วก็กระซิบกับระฆังว่าเคาะแล้วนะปลุกแล้วนะไม่ได้ยินเสียงช่วยไม่ได้นะแล้วก็ไปรับบาตรพอไปรับบาตรเจอเศรษฐีก็ใส่ร้ายเลยว่าเออพระคันธุกะเนี่ยสงสัยนอนหลับบุตรยังไม่ตื่นเมื่อวานท่านถวายพระทหารเยอะคงจะฉันอิ่มเกินไปนั่งใส่ความไปสารพัดเลยเศรษฐีก็เฉยๆพอใส่บาตรเสร็จก็ฝากพัตตาหารให้ไปถวายพระคันธุกะด้วยถึงกลางทางนู่นอาหารเททิ้งเลยตั้งใจจะแกล้งเต็มที่ด้วยวิบากกรรมนั้นน่ะตกนรกซะย่ำแย่เลยนะพ้นกรรมจากนรกมาเกิดเป็นยักษ์จากยักษ์มาเกิดเป็นสุนัขอีก500ชาตินะแล้วทุกชาติหิวโซทุกชาติเลยเป็นสุนัขก็สุนัขเร่ร่อนอดอยากยากแค้นแสนสาหัสเนี่ยกระดูกเห็นซี่โครงเนี่ยหอมแห้งจนกระทั่งก่อนตายยังได้กินอิ่มมื้อหนึ่งคือกินอาเจียนที่เขาอาเจียนออกมาเป็นพวกเศษอาหารที่เขาอาเจียนออกมาไปกินเศษอาหารจากอาเจียนนี่แหละอิ่มแล้วก็ตายตอนเป็นสุนัขก็เจออย่างนี้นะจนกระทั่งพ้นกรรมจากสัตว์แล้วเนี่ยมาเกิดเป็นคนก็เจออย่างนี้แหละน่ากลัวไม่เอ่ยเราอย่าไปอิจฉาริษยาใครเด็ดขาดเลยนะเห็นใครเขาทำความดีประสบความสำเร็จละให้มีมุทิตาจิตอนุโมทนาสาธุด้วยเราสังเกตสิถ้ามีคนทำอะไรได้ดีและประสบความสำเร็จนะคนที่เห็นเข้าจะมีสองอย่างคือหนึ่งอิจฉาริษยาสองคือมีมุทิตาจิตคนอิจฉาริษยาจะมีความรู้สึกว่าอยากจะทำให้เขาแย่ลงเขาเด่นขึ้นมาอยากจะฉุดเขาลงมาไม่ต้องพัฒนาตัวเองหรอกแต่ฉุดเขาลงมาเขาจะได้ไม่เด่นเกินหน้าเกินตาเราเป็นความคิดและพลังทางลบซึ่งพลังทางลบพลังทางด้านการทำลายเนี่ยไม่เคยทำให้ใดเจริญเลยแต่คนที่มีพลังทางบวกพลังสร้างสรรค์พอเห็นเขาทำได้ดีปั๊บเกิดมุทิตาจิตเออน่าชื่นชมอนุโมทนาแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจจะพัฒนาตัวเองให้ดีอย่างนั้นบ้างอันนี้เป็นพลังแห่งความสร้างสรรค์ดึงตัวเองให้พัฒนาก้าวหน้าเราไปดูประวัติของพระสีติสาวกทั้งหลายนะจะพบว่าแรงบันดาลใจเกิดขึ้นเมื่อพบในอดีตเนี่ยพบใดพบหนึ่งได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งขึ้นเป็นอสีติสาวกคือเป็นพระอรหันต์ที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆเนี่ยพอเห็นปั๊บโอ้โหดีจังเลยเราอยากจะเป็นอย่างนี้บ้างแล้วตั้งความปรารถนาว่าจะตั้งใจฝึกตัวเองสร้างบุญสร้างกุศลขอให้ในอนาคตได้เป็นอสีติสาวกมีความเป็นเลิศเป็นเอตทัคคะในด้านใดด้านหนึ่งอย่างนี้เถิดนี่พอเกิดมุทิตาจิตปั๊บมันเกิดพลังสร้างสรรค์ขนาดสำเร็จเป็นพระอรหันต์แบบที่ว่าไม่พระอรหันต์ธรรมดานะเป็นพระอรหันต์ชั้นเลิศซึ่งก็มีอยู่ทั้งหมดแค่80รูปเท่านั้นเองเนี่ยทั้งที่มีพระภิกษุเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยพระอสีติสาวกก็มี80จุดกำเนิดแรงบันดาลใจก็มาจากการเห็นคนที่ทำได้ดีและประสบความสำเร็จนี่เองประเทศต่างๆถ้าฝึกนิสัยคนในชาติให้มีมุทิตาจิตเนี่ยประเทศนั้นจะเจริญก้าวหน้าเร็วเราสังเกตสิ ฝรั่งเขาทำไงเอ่ยใครทำอะไรดีปั๊บชื่นชมใช่ไหมให้ Nobel Prize อย่างเงี้ยหรือว่าสร้างอนุสาวรีย์ให้คนจะได้เกิดแรงบันดาลใจว่าเอออยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างแล้วก็พัฒนาตัวเองขวนขวายอเมริกาเขาเจริญเร็วเพราะว่าชาวยุโรปอพยพมาอยู่อเมริกาข้าวของเครื่องใช้อะไรมันไม่สะดวกเลยเนี่ยมาบุกเบิกบ้านป่าเมืองเถื่อนจะเดินทางกลับยุโรปมันก็ไกลต้องเรือสำเภาจะล่มกลางทางหรือเปล่าก็ไม่รู้ดังนั้นถ้ามีใครคิดค้นสร้างอะไรขึ้นมาได้เองในอเมริกานะมันเท่ากับว่าช่วยทุกคนเนี่ยเป็นอยู่สุขสบายขึ้นเขาจะชื่นชมกันมากเลยจนกระทั่งเกิดเป็นค่านิยมในสังคมว่าชื่นชมคนที่ฉลาดคิดค้นสิ่งใหม่ๆได้มีความสำเร็จในด้านต่างๆทุกคนก็จะชื่นชมยกย่องพ่อก็จะเล่าให้ลูกฟังรัฐบาลก็ประกาศเชิดชูเกียรติคุณสังคมก็เชิดชูเกียรติคุณเนี่ยเด็กผู้ใหญ่ก็เกิดแรงบันดาลใจอยากจะเอาอย่างเนี้ยเป็นแบบอย่างเป็นโมเดลในใจเป็นพระเอกในใจทำให้อเมริกาเนี่ยสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาได้เยอะแยะมากมายในญี่ปุ่นเหมือนกันนะอนุสาวรีย์เขาเองมีทุกหัวละแหงเลยในหมู่บ้านยังมีอนุสาวรีย์ประจำหมู่บ้านเลยว่าคนในหมู่บ้านนี้ใครไปทำอะไรประสบความสำเร็จมาเขาสร้างรูปปั้นอนุสาวรีย์ให้เลยนะแล้วก็จะเล่าให้ลูกหลานเด็กๆในหมู่บ้านฟังว่าเนี่ยคนนี้เป็นใครไปทำความสำเร็จยังไงมีแต่ตัวอย่างแบบอย่างที่ดีแล้วให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจว่าอยากจะฝึกตัวเองให้ดีๆอย่างนี้บ้างพระเอกประจำชาติคือคนที่ทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จพระเอกประจำชาติโมเดลของผู้ชายไม่ใช่ขุนแผนเราจะต้องมีเล็กมีน้อยให้เยอะที่สุดไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะหรือมีอะไรขึ้นมาปั๊บเป่าปีทีเดียวก็เรียบร้อยไม่งั้นก็คอยเป็นลมอยู่เรื่อยเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะแต่ว่าต้องอดทนขยันขันแข็งแล้วก็สู้งานหนักเห็นเราเองต้องฝึกมุทิตาจิตให้เกิดขึ้นทั้งในระดับชาติรัฐบาลเป็นผู้นำสื่อมวลชนนักวิชาการสังคมต้องช่วยกันยกย่องชื่นชมคนทำอะไรได้ประสบความสำเร็จใครจะมาอิจฉาให้ข่าวใส่ร้ายต้องพยายามให้ข่าวเชิงบวกเข้าไปให้เยอะๆคัดท้ายสังคมเปลี่ยนวงจรลบซึ่งเป็นพลังที่คอยถ่วงรั้งสังคมเนี่ยกลายเป็นสังคมถอนกำลังเพราะชอบหมั่นไส้กันอิจฉากันริษยากันทำลายกันเนี่ยเปลี่ยนใหม่ให้เป็นสังคมที่เต็มไปด้วยมุทิตาจิตใครทำอะไรได้ดีแล้วก็ชื่นชมยกย่องให้เป็นแบบอย่างแล้วก็พัฒนากันไปทั้งสังคมเลยพ่อแม่ก็ต้องคอยสอนลูกอย่างนี้บ่อยๆถ้าอย่างนี้แล้วก็เราจะเอาชนะความอิจฉาริษยาแล้วกลายเป็นผู้ที่มีมุทิตาจิตสังคมไทยก็จะเป็นสังคมที่สงบร่มเย็นสมกับที่เป็นสังคมเมืองพุทธแล้วเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกเจริญ

ก็จะสวดบทธรรมจักรญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังอยู่ก็จะสวดตามก็ได้หรือจะสวดพร้อมกับประสงค์ก็ได้

เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: นีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น. กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้ต้องลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย

ของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกัน

0: สูงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชานายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วเตรียมร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยที่4อย่างเป็นทางการ
1: วันนี้เวลา 20:30 น.

ดียวกันนายศศิวัตรว่องสินสวัสดิ์เอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกพร้อมด้วยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้ง3เหล่าทัพอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกรวมให้การต้อนรับด้วยนายกรัฐมนตรีได้

0: พาะถึงเบอร์เดือนจีนและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและรัสเซียผมธิดาทิพย์ยาดลรายงานค่ะ
1: ทีมชาติฝรั่งเศสชนะทีมชาติเซเนกัล3ประตูต่อ1เก็บ3แต้มแรกการแข่งขันฟุตบอลโลก2026
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มไอนัดแรกทีมชาติฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าลงสนามพบกับทีมชาติเซเนกัลโดยเกมนี้ทั้ง2ทีมเปิดเกมสู้กันได้อย่างสูสีจนในนาทีที่66ตราไกมาได้ประตูขึ้นนำจากคิเลียนเอ็มบัปเป้ก่อนที่แบนลี่บาโกล่าจะมายิงประตูให้ฝรั่งเศสหนีห่าง2ประตูต่อ0ในนาทีที่82จากนั้นเซเนกัลมาได้ประตูตีตื้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+5 จากอิบราฮิมเอ็มบายต่อมาในนาทีที่ 90+6 คิเลียนเอ็มบัปเป้ยิงประตูต่อฝาโลงช่วยให้ฝรั่งเศสเอาชนะทีมชาติเซเนกัล3ประตูต่อ1เก็บ3คะแนนแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้สำเร็จส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่มไอระหว่างอิรักพบนอร์เวย์กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้กลุ่มเจอาร์เจนตินาพบแอลจีเรียเวลา 8:00 นและออสเตรียพบจอร์แดนเวลา 11:00 นปุริมพัสสอนการรายงาน
1: ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครเร่งปิดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทั่วกรุงเพื่อควบคุมทางตัดรถไฟและเตรียมรับมือฤดูฝนปีนี้นายจิรเดชกรุณกฤตกุลรองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครได้ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟหลังเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณสถานีคลองตันมักกะสันโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและตำรวจดำเนินการตีเส้นจราจรและเส้นทะแยงเหลืองบริเวณทางต่อรถไฟแล้ว34จุดจากทั้งหมด60จุดคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้พร้อมวางแผนติดตั้งกล้อง CCTV ระบบ AI เพื่อจับการกระทำผิดกฎหมายจราจรและพัฒนาระบบเชื่อมโยงสัญญาณไฟจราจรกับระบบอารักขาสัญญาณรถไฟเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในอนาคตรวมทั้งยังใช้เตรียมพร้อมรองรับช่วงฤดูฝนปีนี้โดยให้เร่งสำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุจุดน้ำท่วมขังทางโค้งอันตรายและผิวจราจรชำรุดพร้อมบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวดจุดฐานมาตรรักษาพันรายงานรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้ว

0: ของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติสำนักงานรัฐประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลบ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานรัฐประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิรักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ

ากเปล่าเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว 6:00 น.ที่สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

อาศัยความรู้สามส่วนในการปฏิบัติคือความรู้ในหลักวิชาที่ถูกต้องแม่นยำลึกซึ้งกว้างขวางความรู้ในการปฏิบัติบริหารงานตามภาระหน้าที่และความรู้คิดวินิจฉัยที่ถูกต้องด้วยเหตุผลหลักวิชาและหลักธรรมอาจารย์ทุกคนจึงต้องสร้างสมอบรมความรู้ทั้ง3ส่วนนี้ให้สมบูรณ์พร้อมอย่าให้บกพร่องในส่วนใดเป็นอันขาดจะได้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ที่แท้ทั้งแก่ประเทศชาติและประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการบอกกล่าวแล้วแจ้งค่ะช่วงนี้ค่ะเรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์และทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้ก็อยู่กับดิฉันค่ะรีวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะส่วนท่านในวันนี้ที่อยู่กับเรานะคะน้องเต้วิริยะยามันจงที่มาช่วยดูแลในด้านเทคนิคนะคะให้เราได้ดำเนินรายการเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะและต้องขอพระคุณนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวและแจ้งด้วยใจเสมอมานะคะและที่สำคัญเลยค่ะต้องขอขอบคุณนะคะไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านเลยนะคะเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีเลยค่ะที่เสียสละตื่นแต่เช้านะคะมารับสัญญาณรายการบอกกล่าวและแจ้งนะคะเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนนะคะชาวบ้านของเราได้รับฟังข่าวสารในช่วงเช้านี้นะคะแล้วก็หลายๆท่านค่ะแฟนรายการของเราก็มักจะทักทายมาในเฟซบุ๊กอาจจะไม่ทักทายกันทุกท่านนะคะแต่ว่าเห็นประจำประจำงานต่างๆที่ดิฉันเนี่ยมาร่วมทีมในการจัดรายการมาก่อนแล้วแจ้งนะคะก็จะมีทั้งคุณแม่บุญเรียนที่รักนะคะแม่บรรจงสำราญใจนะคะคุณหลายๆท่านหรือว่าจะเป็นทางผู้ใหญ่ใจนะขออนุญาตเป็นชื่อเล่นกันละกันผู้ใหญ่ใจหรือว่าจะหลายท่านนะคะกระจายข่าวที่ท่านใดเข้ามานะอาจจะเอ่ยชื่อไม่ต้องขออภัยนะผมพยายามจะอ่านให้ครบทุกท่านเลยนะคะแล้วก็อาจจะมาทักทายกันอยู่เรื่อยๆนะคะยังไงมาให้เราได้ประจำสำคัญต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเนี่ยช่วงนี้เราก็ต้องมีการจัดเรียนงานในเรื่องการจัดรายการบอกข่าวเราแจ้งนะหลังจากที่มีผู้จัดรายการท่านเดิมก็คือน้องต่ายแล้วก็พี่ตินเนี่ยก็จัดรายการไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็มีดิฉันนี่แหละมาร่วมทีมในช่วงนี้กันไปก่อนนะก็จะมีการสับสเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาบอกเล่าข่าวสารนะคะที่น่าสนใจให้ฝ่ายงานได้ติดตามกันไม่ว่าจะเป็นข่าวในพื้นที่บ้านเราหรือว่าข่าวสงครามค่ะเอาค่ะวันนี้เรามาพบกันนะวันพุธค่ะวันที่17มิถุนายนนะครับพุทธศักราช2569ซึ่งวันนี้ขึ้น3ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะเดี๋ยวมาติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก็แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังในภาพรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะบอกว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการพยากรณ์เอาไว้ว่ามีฝนฟ้าคะนองนะคะร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากอยู่ที่บริเวณจังหวัดเลยค่ะหนองคายบึงกาฬนครพนมนะคะชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ด้วยนะคะแล้วก็มีทั้งศรีสะเกษและทางอุบลราชธานีด้วยนะคะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดค่ะอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุดค่ะ34-37องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้นะความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์จะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสค่ะบอกว่ามีฝนฟ้าคะนองนะคะฝนประมาณ 33% ของพื้นที่นะคะอ่ะก็ติดตามกันไปในวันนี้เรื่องของพยากรณ์อากาศค่ะในช่วงนี้ค่ะจะนำคุณผู้ชมทุกท่านฟังค่ะมาติดตามในเรื่องของสารคดีเทิดพระเกียรตินะคะเจ้าหญิงนักกีฬานะคะเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมชื่นชมพระปิชาสามารถด้านการกีฬานะคะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจุลกิติยาภาตระเวนยิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชกิจกรรมนะซึ่งพระองค์ท่านก็ทรงเป็นแบบอย่างเลยค่ะแห่งความมุ่งมั่นนะคะความมีวินัยแล้วก็การพัฒนาพระองค์เองนี่อย่างต่อเนื่องเลยค่ะผ่านการทรงกีฬาในหลายประเภทเลยนะคะอันเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนนะพี่น้องประชาชนชาวไทยได้ตระหนักถึงคุณค่านะคะของการออกกำลังกายความอดทนนะแล้วก็การดำเนินชีวิตด้วยความเพียรนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมรับฟังกับสารคดีเทิดพระเกียรติกันเลยค่ะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาท ที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสส.จอมบึงมาราธอน 2017 ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครมีการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกันเมื่อวัน Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพฤกษ์ Bike and Concert แทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง
0: กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งหลังจากที่คุณผู้ชมได้ฟังได้ติดตามในเรื่องของชื่อคดีเทพพระเกียรตินะคะเจ้าหญิงมิถิลาซึ่งได้นำมาให้ฟังกันง่ายรับชมและฟังกันนะคะถึงพระปรีชาสามารถด้านการกีฬาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสีนีสิริพัฒน์มหาวชิรธิดากันนะคะในช่วงนี้หลังจากที่ติดตามกันมาแล้วมีข่าวส่วนกลางมาฝากกันกับครม.ได้มีมติเห็นชอบนะคะเรื่องของมาตรการขยายเวลาสิทธิประโยชน์ด้านภาษีค่ะสำหรับผู้บริจาคเงินหรือว่าทรัพย์สินให้แก่สถาบันศึกษา2เท่าของมูลค่าที่บริจาคจริงนะคะขยายเวลามาตรการดังกล่าวนี้ออกไปอีก3ปีค่ะโดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1มกราคม2518นะคะจนถึงวันที่31ธันวาคม2570ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายประเสริฐจันทระรมทองนะคะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่จะไปเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนายกครม.แล้วว่าครม.ก็มีมติเห็นชอบค่ะมาตรการขยายเวลาสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้ประหยัดเงินหรือว่าทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษานะคะซึ่งถือว่าเป็นมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้ทำการเสนอร่วมกับทางกระทรวงการคลังค่ะเพื่อจะเป็นการส่งเสริมสิ่งด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้คุณผู้ฟังเคยมีผลบังคับใช้เลยนะคะตามพระราชกิจการตามความออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉบับที่768นะคะพ.ศ. 2566ค่ะโดยนะคะกำหนดให้ผู้จ่ายเงินหรือว่าทรัพย์สินผ่านระบบอภิจักรีหรือว่าอีโดเนชั่นหนึ่งกรมสรรพากรนี่ค่ะสามารถที่จะนำยอดไปจ่ายนั้นมาหักลดหย่อนภาษีหรือว่าหักเป็นรายจ่ายได้สองเท่าของนะคะที่บริจาคจริงนะคะซึ่งถือว่ามาตรการเนี้ยดังกล่าวเนี้ยเขาจะสิ้นสุดลงนะคะในวันที่31ธันวาคม2517นี้นะคะเมื่อทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาก็เลยบอกต่อนะว่าอย่างไรก็ตามเนี้ยทางครม.ก็ได้มีการอนุมัตินะคะให้ขยายระยะเวลามาตรการดังกล่าวออกไปอีก3ปีเลยนะคะโดยมีผลย้อนหลังค่ะตั้งแต่วันที่1มกราคม2568นะคะถึงวันที่31ธันวาคม2570เนี่ยเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับภาคประชาชนและภาคเอกชนนะคะที่จะร่วมสนับสนุนการศึกษานะคะทั้งนี้ค่ะผู้จ่ายก็ยังคงได้รับสิทธิ์ในเรื่องของการหักลดหย่อนภาษีหรือว่าหักเป็นรายจ่ายได้2เท่าของจำนวนเงินหรือว่ามูลค่าทรัพย์สินที่บริจาคเนี่ยแต่เมื่อรวมกับรายการได้หย่อนหรือว่ารายจ่ายอื่นที่ยังไม่กำหนดให้หักได้เป็นพิเศษแล้วเนี่ยค่ะอาจจะต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้สิทธิหลังหักค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ค่ารถยนต์อื่นๆนะคะสำหรับบุคคลธรรมดาหรือไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการเสริมสาธารณะนะคะหรือว่าสาธารณประโยชน์ค่ะสำหรับนิติบุคคลนะคะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรนะคะมาตรการนี้จะช่วยส่งเสริมนะให้ผู้มีเรียกว่าจิตศรัทธาเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาการศึกษาในการลดภาระด้านงบประมาณของภาครัฐด้วยในเรื่องประโยชน์ต่อสถานศึกษาแล้วก็ระบบการศึกษาโดยรวมของประเทศในระยะยาวจะเอามาติดตามกันต่อกับทางครม.เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวนะก็มีเรื่องที่มีข่าวออกมาว่าเป็นการสิ้นสุดการรอคอยนะคะกว่า10ปีนะซึ่งท่านรัฐมนตรีสุวรรณไม้ก็บอกว่าดันในเรื่องของเลเมื่อนหล่อผ่านครม.นะเป็นการพลิกเกมค่ะคุ้มครองผู้บริโภคใหม่นะสินค้าชำรุดเสียหายคนขายต้องรับผิดชอบทันทีเลยนะซึ่งวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะทางด้านของนางสาวสุภาพรอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในท่านในฐานะเนี่ยท่านก็กำกับดูแลนะคะทางสำนักงานรัฐบาลคุ้มครองผู้บริโภคนะคะหรือว่าสคบเนี่ยก็มีการเปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมครม.ได้มีมติดำเนินงานในเรื่องการเห็นชอบร่างนะคะพระราชบัญญัติความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.หรือกฎหมายลีมันหลอค่ะตามที่สคบเสนอนะคะเพื่อส่งให้รัฐสภาให้พิจารณาต่อไปซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญนะในการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลค่ะแล้วก็สร้างความเป็นธรรมด้วยนะพี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีอย่างท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่มีการมุ่งหมายให้จับทางนายประเดิมชัยบุญชื่นเหนือค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายรุ่งเดชนะคะแล้วก็นางสาวพัชรินทร์สัมสิริพงศ์ค่ะเลขาธิการรัฐมนตรีประจำสำนักนายรุ่งเดชที่ติดตามข้อมูลนะคะตามที่นายรณรงค์ภูมิพัฒน์ค่ะเลขาธิการสคบเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบในการเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ค่ะซึ่งท่านรัฐมนตรีสุภาพรเนี่ยก็บอกเลยนะว่าปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคที่ซื้อสินค้านะคะแล้วก็พบปัญหานะอย่างความชำรุดบกพร่องมักต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์เองว่าสินค้านั้นมีปัญหาตั้งแต่ต้นนะขณะที่การรับประกันสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ขายกำหนดค่ะหลายกรณีในอย่างนี้ว่าต้องนำสินค้าเข้าซ่อมซ้ำหลายครั้งเลยนะคะโดยไม่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจนเลยค่ะแล้วก็หากต้องการใช้สิทธิ์นอกเหนือจากการซ่อมแซมเนี่ยก็จำเป็นต้องดำเนินคดีในชั้นศาลนะคะทำให้เสียเวลาแล้วก็มีค่าใช้จ่ายสูงด้วยเนี่ยซึ่งฉบับนี้ค่ะบอกว่าจึงเป็นการเรียกว่า เปลี่ยนหลักการสำคัญจากเดิมนะคะที่ผู้พูดมันต้องพิสูจน์เองมาเป็นผู้ขายมันต้องรับผิดชอบพิสูจน์ข้อที่จริงค่ะหากสินค้าเกิดความชำรุดภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเนี่ยโดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะคะว่าสินค้าชำรุดมาตั้งแต่วันส่งมอบเว้นแต่ผู้ขายจะพิสูจน์ได้นะคะว่าไม่ได้เกิดจากความรับผิดชอบของตนเนี่ยสำหรับสินค้าทั่วไปนะคะหากพบความชำรุดภายใน6เดือนนะนับจากวันส่งมอบนะคะก็ให้สันนิษฐานเลยนะคะว่าสินค้ามีความชำรุดบกพร่องตั้งแต่ต้นส่วนรถยนต์ค่ะกำหนดระยะเวลา1ปีนะขณะที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับการเยียวยา4รูปแบบนะคะได้แก่การซ่อมแซมการเปลี่ยนสินค้าการลดราคาหรือการเลิกสัญญานะคะตามลักษณะและความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นเลยนะนอกจากนี้ค่ะกฎหมายก็ยังกำหนดนะคะในเรื่องของกรอบเวลาการซ่อมแซมที่ชัดเจนด้วยนะโดยสินค้าทั่วไปเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของรถจักรยานยนต์เนี่ยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน60วันนะคะแล้วก็รถยนต์นั้นต้องน้ำเสร็จภายใน90วันค่ะนับแต่วันที่รับมอบสินค้าไว้ซ่อมนะหากผู้ขายไม่สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาที่กำหนดเนี่ยผู้ว่ามีสิทธิ์ค่ะที่จะขอลดราคาบอกเลิกสัญญาหรือเรียกค่าเสียหายตามกฎหมายได้เลยนะในกรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญนะผู้บริโภคมีสิทธิ์ค่ะที่จะขอเปลี่ยนสินค้าได้ทันทีเลยนะคะโดยสินค้าทั่วไปสามารถใช้สิทธิ์ได้ภายใน7วันค่ะส่วนในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้สิทธิ์ได้ภายใน14วันนับจากวันที่ได้รับสินค้านะคะขณะที่รถยนต์ค่ะซึ่งมีข้อบกพร่องที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะคะผู้ขายต้องเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่ค่ะชนิดเดียวกันที่เก็บผู้ซื้อนะคะดังนั้นเนี่ยบอกว่าว่า10ปีนะที่ผู้บริโภคเนี่ยรอคอยกฎหมายฉบับนี้เลยนะก็นี่คือในเรื่องการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในของระบบคุ้มครองผู้บริโภคไทยซึ่งจากเดิมเนี่ยบอกว่าที่พี่น้องประชาชนของเรานั้นต้องรับภาระพิสูจน์ความบกพร่องของสินค้าเองมาเป็นผู้ขายเนี่ยที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นนะคะเมื่อสินค้านั้นมีปัญหาผู้บริโภคจะได้รับความเป็นธรรมรวดเร็วค่ะลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ต้องเผชิญกระบวนการทางกฎหมายที่มันยุ่งยากเหมือนที่ผ่านมานะคะกฎหมายฉบับนี้ค่ะก็จะช่วยสร้างมาตรฐานใหม่ค่ะในการที่จะคุ้มครองผู้บริโภคไทยนะคะลดในเรื่องของข้อผิดพลาดระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายค่ะแล้วก็เพิ่มแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการที่พัฒนาคุณภาพสินค้าด้วยนะคะแล้วก็ส่งเสริมการแข่งขันด้านคุณภาพและนวัตกรรมซึ่งถือว่าเป็นผลดีนะคะต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมนี่นะคะทั้งนี้ค่ะในเรื่องของร่างกฎหมายต่างๆนี่ค่ะผ่านการตรวจพิจารณานะคะของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็ผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นจากภาคประชาชนภาคธุรกิจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแล้วค่ะโดยครอบคลุมการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภคนะคะรวมถึงการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจด้วยกันเองตราบใดสัญญาเช่าซื้อสัญญาซื้อขายโดยมีผู้ให้สินเชื่อและสัญญาแลกเปลี่ยนค่ะแต่ไม่รวมสินค้าใช้แล้วเนี่ยสัตว์มีชีวิตแล้วก็การซื้อขายระหว่างผู้บริโภคด้วยกันเองค่ะต่อไปนี้นะคะหากซื้อรถยนต์โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วพบสินค้ามีปัญหานะคะผู้บริโภคจะไม่ต้องทนเนาะซ่อมสำซากหรือรับภาระพิสูจน์ด้วยตนเองอีกต่อไปนะคะผู้กฎหมายจะกำหนดสิทธิ์และหน้าที่ของทุกฝ่ายไว้อย่างชัดเจนเลยนะคะนี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ทางรัฐบาลตั้งใจเลยค่ะที่จะสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนผู้บริโภคทั่วประเทศเลยนะคะดังนั้นเนี่ยผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนจากสินค้าและบริการค่ะก็สามารถที่จะร้องเรียนได้เลยค่ะที่สายด่วนนะคะสคบ1166นะคะแอปพลิเคชัน OCPB คันนี้เว็บไซต์ OCPB.go.th แล้วก็ทางส่วนระบบทำทั่วประเทศค่ะพามาติดตามกันต่อกับท่านรองนายกสุภาพีกันบ้างที่ได้มีการประเมินข้อตกลงสันติภาพนะสหรัฐอิหร่านก็ถือว่าเป็นสัญญาณบวกต่อเศรษฐกิจแล้วก็อาจจะช่วยในเรื่องผลักดัน GDP ปีนี้สูงเกินคาดการด้วยนะนางสาวสุภาพีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนั้นได้ว่าการกระทรวงนี้ก็มีแต่ ผยนะคะถึงกรณีที่ทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านเนี่ยเขาได้มีการพิจารณานะเรื่องงานข้อตกลงสันติภาพเพื่อเป็นการยุติความขัดแย้งอย่างกระทันหันนะคะว่าที่การดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณบวกต่อเศรษฐกิจแล้วก็การส่งออกของไทยเลยนะซึ่งจอดรับค่ะกับตัวเลขการส่งออกในไตรมาสแรกของปี2559ที่อยู่ในเกณฑ์ดีมากเนี่ยเดี๋ยวก็ตามค่ะรัฐบาลและภาคเอกชนค่ะจะยังคงนะต้องเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดนะเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสำหรับประเด็นการเปิดเรือเส้นทางเดินเรือระหว่างบริเวณนะคะช่องแคบโฮมูดนะคะขณะนี้เหตุการณ์ยังคงทรงตัวนะคะที่จะต้องรอความชัดเจนในภายหลังการลงนามก็ถูกบังคับเป็นทางการแล้วค่ะหากมีการเปิดเส้นทางดังกล่าวจริงนะคะก็จะส่งผลดีนะคะต่อระบบการขนส่งของทุกภาคส่วนนะโดยคาดว่านะจะเห็นทิศทางนะคะที่ชัดเจนภายใน 1-2 วันนี้ค่ะหากการลงนามสันติภาพมีความชัดเจนในบรรลุผลสำเร็จนะคะคาดการณ์เลยว่าจะส่งผลให้ GDP ของประเทศไทยเองเนี่ยก็ปรับตัวดีขึ้นกว่าคาดการณ์ไว้ด้วยนะเนื่องจากข้อจำกัดด้านการขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบโฮมูดจะคลี่คลายลงค่ะประกอบกับที่ทางราคาพลังงานที่เป็นต้นทุนสำคัญจะปรับตัวลดลงซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยเหล่านี้ค่ะจะช่วยบรรเทาภาระค่าของชีพเพิ่มกำลังซื้อแล้วก็สนับสนุนให้ระบบการค้าของประเทศขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยทั้งนี้ค่ะทางกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยได้มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวนะคะของราคาสินค้าหรือว่าบริโภคและข้อมาตรการที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งจะมีการสรุปประเมินสถานการณ์ภาพรวมอีกครั้งในช่วงเร็วๆนี้ค่ะมาติดตามกันต่อนะคะกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกันบ้างที่ได้มีการประเมินเรื่องของราคาน้ำมันจะลดลงต่อเนื่องนะคะหลังสหรัฐอเมริกายุติการสู้รบกับอิหร่านนะคะซึ่งเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะทางด้านของนายอิกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็มีการเปิดเผยนะคะว่าจากทิศทางราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวลดลงตามสัญญาณการเจรจาหยุดยิงค่ะระหว่างสหรัฐและอิหร่านเนี่ยก็ส่งผลและการให้ทางกระทรวงพลังงานสามารถที่จะเดินหน้าปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศได้อย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมประเมินว่าจะมีแนวโน้มลดลงอีกค่ะขณะที่กองทุนน้ำมันเชฟเลอร์สามารถที่จะดึงเม็ดเงินจากส่วนต่างราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันช่วยอุดหนุนราคาหน้าสถานีเมืองน้ำมันค่ะลดภาระประชาชนได้กว่า 8,300 ล้านบาทนะคะควบคู่นะคะกับการรื้อระบบบัญชีกองทุนน้ำมันเชฟเลอร์ให้อ้างอิงตัวเลขตามจริงจนยอดขายจนยอดขาดทุนลดลงเหลือประมาณนะคะ 57,000 ล้านบาทค่ะเราจะมีมติเด็ดขาดให้ในการที่จะระงับการจ่ายเงินคืนแก่กลุ่มผู้ค้าน้ำมันที่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนคดีกักตุนและเก็งกำไรนะคะซึ่งช่วยรักษาสภาพคล่องนะคะของกองทุนไว้ได้กว่า 30,000 ล้านบาทนะคะจากมาตรการเชิงรุกทั้งหมดนี้ค่ะทำให้ปัจจุบันทางกระทรวงพลังงานก็สามารถที่จะบริหารสภาพคล่องได้ด้วยตนเองนะคะแล้วก็พร้อมทยอยปรับลดราคาน้ำมันตามกลไกตลาดค่ะด้วยตอนนี้ค่ะทางกระทรวงเองเนี่ยก็ยังมีการเตรียมวางกลไกบริหารจัดการราคาหน้าโรงกลั่นแบบถาวรระยะยาวนะโดยจะทบทวนทั้งรูปแบบการอ้างอิงราคาตลาดสิงคโปร์การบวกค่าพรีเมียมและการกำหนดเพดานค่าการกลั่นในภาวะวิกฤตนะคะควบคู่ไปกับการแก้กฎหมายและการใช้อำนาจของกบง.ในการจัดระเบียบโครงสร้างราคาน้ำมันให้เกิดความเป็นธรรมอย่างยั่งยืนต่อไปนะจะมาติดตามกันต่อในดีที่กระทรวงพลังงานนะอันนี้บอกว่าเตรียมเรื่องโครงสร้างค่าไฟนะคะเพิ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท9ดึง data center แบกต้นทุนแทนประชาชนค่ะซึ่งทางด้านของท่านอิกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็มีการเปิดเผยแล้วนะในเรื่องของแนวทางนะการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้านะคะว่าขณะนี้นะคะทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.นี่กำลังรับฟังความเห็นในเรื่องของโครงสร้างอัตราค่าไฟเนี่ยโดยกระทรวงพลังงานเนี่ยบอกว่ามีเป้าหมายสูงสุดเลยนะคะก็คือการลดภาระค่าไฟให้กับพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาใน3ส่วนสำคัญได้แก่การทบทวนสัญญารับซื้อไฟฟ้าที่เคยมีราคาสูงเปรียบเสมือนสัญญาทาสในอดีตเนี่ยการลดความสูญเสียในระบบสายส่งและสายจำหน่ายที่เคยถูกนำมาผลักภาระบวกในค่าไฟให้ของพี่น้องประชาชนอย่างเช่น

่าจะมีการเนี่ยปรับกลไกให้ data center รับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเก่าที่ประสิทธิภาพลดลงแทนการบังคับขายให้การไฟฟ้าค่ะซึ่งท่านน้ำดีอีกนั้นเนี่ยก็บอกนะคะว่าการดำเนินการปรับประเภทผู้ใช้ไฟฟ้านี่ค่ะไม่จำเป็นต้องรอนะให้ในเรื่องของไม่จำเป็นต้องรอให้เกี่ยวโยงกับแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศนะเนื่องจากแผน PDP หรือว่าในเรื่องของแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศเนี่ยเป็นเรื่องของการผลิตภาพรวมค่ะที่ต้องเร่งรัดออกมาอยู่แล้วแต่การแยกกลุ่ม data center ออกมาเนี่ยก็จะช่วยให้ในเรื่องของการไฟฟ้าได้ใช้โรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในการเรียกว่าผลิตไฟให้กับพี่น้องประชาชนและอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่อยู่ในประเทศก็ส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ไฟในราคาที่ถูกลงอย่างแท้จริงนี่ก็เป็นข่าวส่วนกลางที่นำมาฝากกันค่ะค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างนะคะซึ่งเป็นข่าวที่ทางจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการเลือกอปท.ค่ะที่มีหน่วยงานเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีพ.ศ. 2519วันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะนายกำเพื่อนพนาชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกันกองผลงานระดับจังหวัดโครงการกับเครื่องการดำเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะคะภายใต้โครงการจับปลอดโรคความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีค่ะโดยเลือกองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีพ.ศ. 2569นะคะที่ประชุมใต้คำชั้น3สกังจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยมีปลัดจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมนะคะสำหรับประเด็นค่ะในเรื่องการประเมินผลงานจะมีในเรื่องของการบริการทำงานร่วมกันของหน่วยงานปศุสัตว์นะคะสาธารณสุขขององค์การปกครองสาธารณสุขขององค์กรปกครองท้องถิ่นชุมชนค่ะและก็ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมอย่างในการพัฒนาระบบการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้ามีผลงานดีเด่นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในการที่จะป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้านะคะเป็นมาตรการหรือว่าการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ทำให้เกิดผลต่อการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้านะสามารถที่จะนำไปใช้ขยายผลในพื้นที่อื่นๆได้และก็คุ้มค่าในการปฏิบัตินะคะการมาตรการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ค่ะซึ่งทางงานก็ขันกรองแล้วก็พิจารณาคัดเลือกผลการผลงานในด้านของการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของเราแล้วก็ให้เหลือเทศบาลเนี่ยหนึ่งแห่งนะแล้วก็มีองค์การมหาสุขบันหนึ่งแห่งนะคะมาติดตามกันต่อกับทางเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้มีการเดินหน้าในการในเรื่องการเชื่อมโยงเครือข่ายสอพอกอแปลงใหญ่ค่ะเร่งแก้ปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะโดยวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือว่าสอพอกอหมู่ที่3ค่ะตำบลข้าวกลางอำเภอลำไส้มาศจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนางสาวนิกรสมมุ่งค่ะท่านเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานั้นเป็นประธานในการประชุมงานเชื่อมโยงค่ะการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายสพก.และจะและแปลงใหญ่ระดับจังหวัดเป็นครั้งที่2นะคะโดยมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรทั้งระดับจังหวัดและอำเภอค่ะพร้อมด้วยประธานสพก.และประธานกลุ่มแปลงใหญ่จากทั้ง23อำเภอนะเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานแล้วก็ร่วมให้งานในทางกรรมการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเนี่ยซึ่งการประชุมครั้งนี้นะคะคนประชุมกันไปฟังเป็นการมุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรโดยเฉพาะในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือกรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนะคะพร้อมกันนี้ค่ะเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการเน้นย้ำนะให้ทางกลุ่มเป็นใหญ่ข้าวเนี่ยเร่งวางแผนจะทำแล้วก็ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีค่ะสำหรับใช้เพาะปลูกในฤดูกาลปีหน้าอย่างเร่งด่วนเนี่ยเนื่องจากปัจจุบันนะพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างหนักนะคะสำหรับเรื่องการสำหรับประเด็นสำคัญในการจัดการประชุมเนี่ยการบริการเครือข่าย2

อพกไปใหญ่เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการที่จะแก้ปัญหาการเกษตรนะคะทั้งการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีโดยกลุ่มไปใหญ่เพื่อสร้างความมั่นคงด้านเมล็ดพันธุ์นะคะแล้วก็การเตรียมความพร้อมรับมือในภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจส่งผลต่อการผลิตทางเกษตรนะคะแล้วก็การสร้างความรับมือทุกภาคส่วนค่ะเพื่อให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพได้ยั่งยืนนะคะสำหรับความสำคัญต่อพี่น้องเกษตรกรนะคะการที่ให้กลุ่มไปใหญ่เข้ามามีบทบาทในการผลิตเมล็ดพันธุ์เองเนี่ยก็จะช่วยลดเรื่องการพึ่งพาจากภายนอกนะคะสร้างความมั่นคงทางการเกษตรค่ะแล้วก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนนะถือว่าเป็นการวางรากฐานสำคัญในการที่จะพัฒนาการผลิตข้าวของจังหวัดบุรีรัมย์ให้มีคุณภาพแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการในอนาคตด้วยค่ะเอามาติดตามข่าวสารกันต่อกับทางโครงการชนประทานบุรีรัมย์ก็ได้มีการหมุนทางที่ดอนตำบลหนองยองนะคะศึกษาเรื่องพฤติกรรมกำจัดวัชพืชค่ะเป็นการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในกระดูกที่วันที่16มีนาคมที่ผ่านมาค่ะที่ห้องประชุมโครงการชลประทานบุรีรัมย์ในตำบลน้ำบัวอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนายดำเนี่ยพรมพงศ์ผู้จัดการโครงการชลประทานบุรีรัมย์มีงานมอบหมายให้ทางท่านพงศ์สถิตศรีทองศรีนะคะท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายช่างกลนะคะพร้อมด้วยท่านประสิทธิ์นาพินิจค่ะหัวหน้าฝ่ายส่งงานและมูลสาที่6แล้วก็มีทั้งเจ้าหน้าที่โครงการเนี่ยให้การต้อนรับในคณะจากที่ดอนตำบลหนองยองค่ะอำเภอปากคาดในจังหวัดมุกดาหารนำโดยนายประดิษฐ์สุวรรณโกศลนายกรัฐมนตรีจังหวัดมุกดาหารที่ได้มีการเข้าศึกษารายละเอียดเฉพาะในเรื่องของเรือกำจัดวัชพืชและระบบการทำงานที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งการศึกษาครั้งนี้นะคะก็จะมุ่งเน้นในเรื่องการเรียนรู้กลไกการทำงานของเรือนวัตกรรมกำจัดวัชพืชตั้งแต่เรื่องการขนถ่ายวัชพืชจากเรือขึ้นสู่ฝั่งนะไปจนถึงการใช้อุปกรณ์เสริมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการวัชพืชน้ำซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสำคัญเลยค่ะในพื้นที่หนองน้ำตำบลหนองยองนะที่บอกว่ามีวัชพืชนะขึ้นหนาแน่นจนทำให้เกิดน้ำเน่าเสียนะคะก็กระทบเลยค่ะต่อระบบนิเวศแล้วก็การบีบน้ำประปาหมู่บ้านนึงก็ส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการใช้น้ำเพื่อการบริโภคนะคะต่อมาในช่วงเวลาต่อมาก็ทางคณะทำงานคณะเทศบาลตำบลหนองยองเนี่ยก็ได้ไปลงพื้นที่จริงนะโดยมีท่านพอสถิตทองศรีนะคะที่ท่านแล้วก็เจ้าหน้าที่นะฝ่ายช่างกลก็นำนักทดสอบการปฏิบัติการเรือกำจัดวัชพืชนะพร้อมเปิดโอกาสให้ทางเจ้าหน้าที่นะฝ่ายช่างของเทศบาลนะทดลองค่ะขับเรือด้วยตนเองนะคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจแล้วก็ทักษะการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพนะซึ่งความสำคัญนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังของโครงการนะคะเพื่อในเรื่องการแก้ปัญหานะคะสิ่งแวดล้อมก็คือในเรื่องการลดการสะสมของวัชพืชน้ำที่ทำให้เกิดการเน่าเสียของน้ำนะแล้วก็เป็นการดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยนะคะเป็นการสนับสนุนการผลิตน้ำสะอาดเพื่อการบริโภครวมทั้งการเสริมศักยภาพท้องถิ่นในเรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่เทศบาลตำบลหนองยองนะรวมทั้งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดที่มันสอดคล้องกันในทางการพัฒนาพื้นที่และการต่างของชุมชนค่ะดังนั้นเนี่ยการสนับสนุนครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสะท้อนในความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและก็องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มุ่งแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมและก็ระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะคะมาติดตามข่าวสารกันต่อเนี่ยเป็นข่าวของเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์กันบ้างนะก็ได้มีการประชุมติดตามการจัดทำข้อมูลกรอบตัวอย่างสำรวจนะคะโดยกลไกอกม.ค่ะโดยวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะคะที่ห้องประชุมชั้น2สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ค่ะทางด้านของนางสาววิรัชดาทรงงามนะเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ท่านก็เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้านะคะการจัดทำข้อมูลนะกรอบตัวอย่างสำหรับการสำรวจโดยกลไกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรือว่าอกม.ค่ะประจำปีประมาณพ.ศ. 2569เนี่ยร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลเนี่ยซึ่งการประชุมครั้งนี้อยากให้คุณผู้ฟังก็มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่จะเป็นการติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินงานในแต่ละตำบลนะคะ
ทบทวนแนวทางนะคะปฏิบัติแล้วก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่พบนะจากการลงพื้นที่จริงของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านครอบคลุมทั้งหมดเลยนะก็คือ323หมู่บ้านนะคะเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่นะคะส่งเสริมเกษตรประจำตำบลนะให้ในที่ประชุมเนี่ยทางด้านของท่านเกษตรอดีตมีบุรีรัมย์เนี่ยท่านก็ได้มีการย้ำมาถึงความสำคัญของกองทุนต้นนิยามของข้อมูลค่ะเพื่อให้ชุดข้อมูลที่จัดทำขึ้นมาเนี่ยมีความเป็นเอกภาพสามารถที่จะนำไปใช้ประเมินผลนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะแล้วก็พร้อมกำชับให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยทุกท่านเลยนะคะร่วมกันกำกับดูแลแล้วก็เร่งรัดการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนดนะคะซึ่งในเรื่องความสำคัญของการดำเนินงานนี้ค่ะเพื่อเป็นการสร้างในเรื่องของฐานข้อมูลเกษตรที่เชื่อถือได้นะคะก็ถือว่าเป็นการใช้กรอบตัวอย่างสำหรับการสำรวจในระดับจังหวัดและประเทศค่ะเป็นการเสริมบทบาทของอกม.นะคะก็คือ เพิ่มศักยภาพนะคะอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านในการทำงานเชิงข้อมูลค่ะรวมทั้งระดับในเรื่องการส่งเสริมการเกษตรด้วยนะคะโดยเจ้าหน้าที่ตำบลเนี่ยมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดด้วยนะคะรวมทั้งสับสนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเกษตรซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องนี่ก็จะช่วยกำหนดในเรื่องของนโยบายและโครงการที่ตอบโจทย์ชุมชนด้วยค่ะซึ่งในเรื่องการประชุมนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญเลยนะในการที่จะขับเคลื่อนพัฒนาภาคเกษตรอย่างยั่งยืนโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่และก็อาสาสมัครในพื้นที่นะเพื่อให้สะท้อนนะเพื่อให้ข้อมูลนั้นได้สะท้อนความเป็นจริงค่ะแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้วางแผนงานการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเนี่ยมาติดตามข่าวสารกับทางโรงพยาบาลบุรีรัมย์กันบ้างบอกว่ามีการเปิดโครงการนะคะ Family Medicine Adventure นะรวมพลังแพทย์วิทยาศาสตร์ครอบครัวและสหวิชาชีพเป็นการขับเคลื่อนสุขภาพปฐมภูมิแห่งอนาคตค่ะโดยเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาที่ห้องประชุม901ชั้น9อาคารบริการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ก็มีการจัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์วิทยาศาสตร์ครอบครัวและสหวิทยาชีพเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับบริการสุขภาพปฐมภูมิบอกว่ามีภายใต้ชื่อด้วยนะ Family Medicine Adventure One Team One Mission for Fusion Primary Care โดยมีแพทย์หญิงฤดีกรอื้อเศรษฐศักดิ์รองผู้การฝ่ายการแพทย์คนที่สองและนายแพทย์วิทวินฝักเจริญผลรองผู้การกลุ่มธุรกิจด้านการปฐมภูมิร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมนะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และก็รับฟังมุมมองนะคะจากผู้รับบริการและญาติเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิอย่างรูปธรรมค่ะและมีทีมแพทย์และสหวิชาชีพจากจังหวัดนครราชสีมาและนครราชสีมาเข้าร่วมนะถือว่าเป็นการสร้างเครือข่ายสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็งในเขตสุขภาพที่9ค่ะซึ่งสำหรับความสำคัญของโครงการนะคะเพื่อเป็นการระดับศักยภาพบุคลากรสุขภาพปฐมภูมิให้พร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆซึ่งขยายความร่วมมือระหว่างจังหวัดในเขตสุขภาพที่9ค่ะพัฒนาคุณภาพบริการเชิงรุกนะคะโดยได้ฟังเสียงประชาชนและญาติผู้ป่วยนะคะขับเคลื่อนระบบสุขภาพในอนาคตให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนค่ะซึ่งโครงการจะไม่รีบMedicine Adventure ของโรงพยาบาลเวลาเนี่ยจึงไม่เป็นเพียงเป็นการอบรมเชิงวิชาการนะแต่ว่าเป็นการรวมพลังของบุคลากรสุขภาพหลายสาขาเลยค่ะเพื่อสร้างระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่ตอบโจทย์ประชาชนและก็เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาสาธารณสุขไทยในอนาคตด้วยนะติดตามกันกับข่าวนี้พช.บุรีรัมย์ค่ะก็ได้ไปติดตามประมวลผลโครงการทูบิ่งในเมื่อวันนี้โดยที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะคะที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสตึกค่ะจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะท่านรัชนีสาวิธีค่ะท่านยังมุ่งหมายให้ทางนายวิวัฒน์อยู่เย็นนะคะท่านเป็นผู้ว่าการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การงานชุมชนก็ไปร่วมติดตามและประมวลผลการดำเนินงานโครงการทูบิ่งในเมื่อวันนี้ในระดับอำเภอและชุมกรมทูบิ่งในเมื่อวันประจำปี2569เนี่ยซึ่งการต่อเนื่องครั้งนี้เนี่ยก็มีเป้าหมายนะเพื่อสร้างผลคุ้มกันทางจิตใจแล้วก็ป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนค่ะโดยบริการทุกภาคส่วนนะคะผ่านกลยุทธ์สำคัญแล้วก็การจัดตั้งเครือข่ายระดับพื้นที่ได้แก่หนึ่งก็คือการรณรงค์ปลุก
ค่ะปลุกจิตสำนึกก็คือการสร้างกระแสนิยมแล้วก็การรับรู้ในสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดนะคะสองก็คือการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจนะคะใช้พลังทักษะชีวิตนะคะอบอารมณ์และความคิดค่ะเพื่อให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองแล้วก็ไม่พึ่งพายาเสพติดนะคะสามก็คือในเรื่องการสร้างและพัฒนาเครือข่ายซึ่งในเรื่องการขยายผลการดำเนินงานไปยังอำเภอชุมชนสถานศึกษาแล้วก็สถานประกอบการเนี่ยก็จะเพื่อช่วยเหลือค่ะแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะจังหวัดเวลาของเรานั้นก็มีการกำหนดแผนจะติดตามนะในเรื่องของการดำเนินงานโครงการทะเบียนน้ำมันในพื้นที่อำเภอต่างๆระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายน2519ค่ะเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็สร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนนะคะซึ่งในเรื่องของความสำคัญของโครงการค่ะท่านผู้ชมคุณผู้ฟังก็คือในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนอย่างเป็นระบบนะคะรวมทั้งในเรื่องของการเสริมสร้างทักษะชีวิตและก็ความภาคภูมิใจในตนเองให้กับเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางใจค่ะรวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับพื้นที่นะคะที่เข้มแข็งและยั่งยืนนั้นทั้งได้กับขึ้นยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนค่ะซึ่งในเรื่องของโครงการทะเบียนน้ำมันในจังหวัดของเรานั้นจึงเป็นอีกหนึ่งการอากรใจสำคัญเลยนะคะที่จะช่วยสร้างสังคมเข้มแข็งค่ะปลอดภัยแล้วก็เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อก้าวสู่อนาคตที่สดใสและยั่งยืนนะคะยังมีเวลากันอยู่นะคะอธิการข่าวสารชั้นตำรวจค่ะมาที่กรกตบุรีรัมย์กันบ้างก็มีการสาธิตและประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารซึ่งเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาทางสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะโดยนายสรพงษ์ทิพย์โอสถผู้อำนวยการสำนักงานกรกตท่านกำหนดหมายให้ทางนายนพสิทธิ์ชวานวีรวัฒน์นะคะบุคลากรช่วยปฏิบัติงานก็มีการจัดการสาธิตค่ะและประชาสัมพันธ์การใช้ในเรื่องของเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์นะคะในการเลือกตั้งประธานคณะประธานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารประจำปีการศึกษา2569นะคะที่หอประชุมหลวงปู่ผาดอุปถัมภ์นะคะที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดเวียดนามซึ่งเรื่องการสาธิตครั้งนี้เขามีเป้าหมายนะเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในกระบวนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะแล้วก็การปลุกฝังให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยได้มีการเรียนรู้ยิ่งการมีส่วนร่วมทางการเมืองตั้งแต่ระดับโรงเรียนนะคะผ่านการใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีที่ทันสมัยและโปร่งใสด้วยค่ะสำหรับความสำคัญของกิจกรรมเนี่ยเพื่อเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้นะประชาธิปไตยในเยาวชนนะคะให้เข้าใจขั้นตอนการเลือกตั้งอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นการส่งเสริมค่ะในเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองตั้งแต่ระดับโรงเรียนไปจนถึงระดับชุมชนนะแล้วก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในระบบในเรื่องของเลือกตั้งนะอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะแล้วก็เป็นระดับการเทคโนโลยีในการเลือกตั้งที่สามารถนำไปขยายผลในอนาคตนะคะซึ่งในเรื่องการเรียกว่ากิจกรรมนะสาธิตครึ่งบังคะแนนเลือกตั้งนี่คือครั้งเนี้ยถือว่าจริงไม่ใช่คือว่ายิงไม่เป็นเพียงการเลือกตั้งภายในโรงเรียนนะคะแต่ว่ายังเป็นการปลูกฝังในเรื่องของวัฒนธรรมประชาธิปไตยค่ะแล้วก็สร้างความตระหนักรู้แก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่นะคะให้เห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมในการเมืองในสังคมไทยด้วยนะคะยังอยู่ที่ทางกกต.บุรีรัมย์กันอันนี้บอกว่าไปร่วมกันกับทางหน่วยงานที่จังหวัดบุรีรัมย์นะเป็นการจัดโครงการค่ะสร้างพลเมืองวิถีประชาธิปไตยโดยทางสำนักงานข้าราชการเลือกตั้งประจำจังหวัดของเรานั้นได้มีการไปร่วมกันนะกับทางสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะมานิชยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยจังหวัดบุรีรัมย์หรือว่าทางศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยนะคะสสปชตมีการจัดโครงการเลยค่ะเรื่องการพัฒนาความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะกิจกรรมเรื่องการสร้างพลเมืองวิถีประชาธิปไตยจังหวัดเวลามค่ะที่ห้องประชุมชัยคณารักกูลชั้น2อาคาร6นะคะมหาวิทยาลัยราชบุรีรัมย์ซึ่งเรื่องการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะก็ถือว่ามีทางท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลธีระวงศ์พิญโยซึ่งท่านก็เป็นอธิบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดด้วยนะคะโดยมี
นายสรพงษ์ทิพย์โอสถผู้บริหารสำนักงานกสทช.บุรีรัมย์พร้อมด้วยพนักงานเนี่ยก็ร่วมติดตามการดำเนินงานซึ่งก็ถือว่ามีเครือข่ายนักศึกษาเป้าหมายจำนวน100คนค่ะที่เข้าร่วมกับอบรมครั้งนี้ด้วยซึ่งสำหรับเนื้อหาการอบรมนะคะทางทีมวิทยากรประจำใจมีจำนวน2ทีมเนี่ยก็จะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือว่าถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อสำคัญค่ะก็คือข้อแรกในเรื่องของการปกครองนะคะระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะส่วนเรื่องที่สองเป็นเรื่องของประเมินคุณภาพนะส่วนเรื่องที่สามเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองนะคะสำหรับความสำคัญในของโครงการนี้ก็คือเป็นเรื่องการเสริมสร้างนะคะความรู้ความเข้าใจนะคะประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนในฐานะพลเมืองรุ่นใหม่เนี่ยและมีการปลูกฝังนะมีการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ด้วยค่ะเป็นการสร้างเครือข่ายพลเมืองคุณภาพที่สามารถขยายผลไปสู่ชุมชนและสังคมนะคะบรรยากาศความร่วมมือระหว่างกกต.และก็สถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยิ่งใหญ่ในดังนั้นในโครงการนี้ก็ได้รับความร่วมมือเลยค่ะทั้งจากคณะผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยราชบุรีรัมย์เป็นอย่างดีนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยนะคะเสริมสร้างเสริมพลเมืองวิถีประชาธิปไตยแล้วก็เป็นรากฐานสำคัญที่ในการพัฒนาสังคมให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดเลยนะคะในรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งไม่ว่าจะเป็นข่าวส่วนกลางนะคะแล้วก็ข่าวพื้นที่บุรีรัมย์ที่ได้มาคุยมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะซึ่งสำหรับท้ายนี้นะคะต้องขอบพระคุณทุกท่านเลยในรายการที่ติดตามในรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งไม่ว่าจะเป็นทางคลื่นสทบุรีรัมย์นะคะ FM 101จุดติดเฮ้ยมีเกิดเฮ้ยนะรวมทั้งประการที่ท่านที่ติดตามกันเป็นประจำถือในทางเฟซบุ๊กสทบุรีรัมย์ก็อาจจะมีข้อความกันเข้ามาทั้งหมดไปอาจจะไม่ได้อ่านข้อความรายการของท่านนะแต่เข้าใจว่าเป็นรายการประจำจริงๆตั้งแต่ทุกๆรุ่นที่ทุกๆท่านที่เข้ามานะคะต้องขอบพระคุณนะทางผู้ที่เลยหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านด้วยนะคะที่ยังรับสัญญาณแล้วก็ติดตามรับฟังข่าวสารมาจากรายการบอกกล่าวแจ้งของสทบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบคุณเจ้าของสถานีทุกสถานีด้วยนะคะที่รับสัญญาณในการบอกกล่าวแจ้งนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันเรวดีของสากลต้องลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทุกจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผลักดันความร่วมมือแก้วิกฤตพลังงานและปุ๋ยขาดแคลน
1: ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้รัสเซียบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับยูเครนเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติฝรั่งเศสชนะเซเนกัล3ประตูต่อ1ส่วนวันนี้แชมป์เก่าอาร์เจนตินาจะพบกับแอลจีเรียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันที่17ถึง18มิถุนายนพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์จะบรรจบครบ7วันในวันพระหัสบดีที่18มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทคลังพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเวลา 17:00 นเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางกองชนะปีพาททหารกองเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นหน้าอย่างอาศ